0: ชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานครับผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16 6ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
4: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
5: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
6: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าครั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วล่ะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
4: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
1: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
1: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอร์โดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชลาไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวัตนาเบ้กับมายาทาคูชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาวซินวายกับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGAT ATF Asian 14 Islander 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับอนันทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหดเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงศ์กับอนันทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น17-13การันตีจากอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
13: 1 นาทีกับกปท.
1: 1. การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้ 2. จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3 เมตร 3. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉียวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา

0: ผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคารวาสจะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อเข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
8: ครับก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงานอย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับที่ผมเรียนที่มานิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับอย่างท่านในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็

0: ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกงนะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพ่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปรมประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะฮะ
1: ครับผม
0: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะราชนฤศินในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครับ
1: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
0: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับ พื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่3-4ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลองโอ่งอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนาดานะคร
1: ับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณหลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินอย่างที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับมีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยๆนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือบนราง
1: อันนี้จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
0: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
1: ครับ
0: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะฮะก
1: ็
0: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายนะก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับ แล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
1: สาย
0: บุญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะราชนาโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75รูปนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จับพระสงฆ์นะครับ75รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรง ระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
1: ร
0: ับนะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือส
1: ุ
0: ถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะคร
1: ับ
0: ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส
1: ่
0: วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะครับก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
1: ครับ
0: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
1: เนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
0: ครับครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
1: วันอาทิตย์นี้นะครับ
0: 24ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนก็จะมีกิจกรรมนะฮะ
1: ครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเน่ๆรอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเน่ๆขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมนั่นครับ
0: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ 7:10 นาทีที่แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะเพราะว่าอย่างน้อยสัก 6:30 นะครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมุติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาได้นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหร
1: ือ
0: ว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ยมาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
1: ใกล้เลยครับผม
0: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรงลานคนเมืองนะฮะ
1: ขอกทม
0: แล้วก็ตรงถนนมหาดไทยนะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จะเตรียมที่จะรถไว้ให้แล้วก็จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล
1: ้
0: วก็สองที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
1: ดีเลยครับครับ
0: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทมเพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
1: ครับครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ด้านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
0: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
1: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรรถพลฤกษ์พิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ให้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านผู้ ู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
5: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการดำเนินงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดและก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ชลบอและก็สมาชิกอบต.รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
4: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
5: ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
4: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: พยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: การลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7 ขตตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
7: สภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานะครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
6: ทางนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
7: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเกี่ยวพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราสีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
6: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะก องหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
9: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์แล้วก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นแล้วก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
8: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
10: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
8: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัดสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Nowปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16-20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกแชปเตอร์หนึ่งของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน VOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเฉิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะ
1: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
2: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทและคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตแต่ว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SME ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
2: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำ matching กันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
1: ์
2: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนหลังจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
1: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับ การไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาลไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรกมันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปงของเราก็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
1: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินอองไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
2: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
1: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
1: ครับ
2: เราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
1: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแลเมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้เขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนี่ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
1: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจเพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
1: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
1: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเอ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
2: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
1: อ๋อใช่คร
2: ับแล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
2: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
1: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดไรอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจำเป็นต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมแก่ฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมแก่ฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าโพงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เมื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนและความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาล นะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่คนใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนและความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
1: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
1: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกันI'm

ันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทําสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกําหนดการชําระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวมาครับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อี

วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหปุรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนา

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
4: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันทีสำหรับมาตรการถึงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบบูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
5: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ พร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาช

0: ทิ้งระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวส

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
2: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
1: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
2: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
1: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
1: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
2: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น. 10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 น. นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ออกอากาศพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHzFM 98 MHz และ AM 639 KHz เราอยู่กับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารมากมายกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะชูผังเมืองเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศวางรากฐานเมืองปลอดภัยรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศแล้วก็การเติบโตของเมืองรวมถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้กับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปราศนียพรตันเกียรติชัยค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนั้นคุณผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆที่น่าสนใจจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้มีกรณีที่น่าสนใจที่จะมาพูดถึงกรณีของผู้จัดการมรดกซึ่งผู้จัดการมรดกนะครับทราบไหมว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรบ้างและถ้าเกิดผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่กรณีที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปและบุคคลนั้นก่อนตายมีทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินนะครับเงินฝากหรือว่าเป็นรถยนต์กรณีนี้จะต้องมีการจัดการมรดกเมื่อจะต้องมีการจัดการมรดกศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกคือทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วสิ่งที่เราควรจะทราบที่เราควรจะรู้ก็คือว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรนะครับผู้จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งมีหน้าที่ที่จะจัดการทรัพย์มรดกแบ่งให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าทายาทแต่ละคนมีใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับมรดกและมีส่วนในทรัพย์มรดกเท่าไหร่ตามส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้หากผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดถ้ามีเจตนาทุจริตถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษมาดูตัวอย่างนะครับกรณีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน1ล้านบาทซึ่งทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีพ่อแม่นะครับ2คนแล้วนะครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกอีก1คนเท่ากับว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีจำนวน4คนทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากจำนวน1ล้านบาท1ล้านบาทจะต้องแบ่งให้ทายาทตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องแบ่งให้ทุกคนคนละส่วนเท่าๆกันเท่ากับได้คนละ 250,000 บาทหากผู้จัดการมรดกศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุตรเป็นผู้จัดการมรดกพอบุตรได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วอยากได้ทรัพย์นะครับโอนเงิน1ล้านบาทมาเป็นของตนเองเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่พ่อแม่ของผู้ตายคู่สมรสหรือแม่ของผู้จัดการมรดกแต่เอาไว้คนเดียวกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่ว่าผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่นะครับโดยทุจริตมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษนะครับจำไว้นะครับผู้จัดการมรดกไม่ใช่มีสิทธิ์รับมรดกเพียงผู้เดียวแต่มีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับมิฉะนั้นมีความผิดสุดท้ายนี้หากท่านมีปัญหาสงสัยข้อกฎหมายสามารถรับคำปรึกษาได้นะครับโดยโทรมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: เข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้ผ่านช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่ได้บอกกับคุณผู้ฟังกันไว้นะคะว่าวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่น่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มต้นที่มท.3ค่ะชูผังเมืองเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศวางรากฐานเมืองปลอดภัยรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการเติบโตของเมืองค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับการผังเมืองของประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยมุ่งวางผังเมืองที่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวนายเจเศรษฐ์ได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการขยายตัวของเมืองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนภัยพิบัติค่ะที่มีความรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการวางผังเมืองจึงมิใช่เพียงการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่เป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสร้างเมืองที่ปลอดภัยนะคะน่าอยู่มีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562ได้กำหนดนะคะกรอบให้การผังเมืองเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงมุ่งผลักดันให้การวางและการจัดทำผังเมืองทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศระดับภาคและระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ค่ะความต้องการของประชาชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่นะคะเติบโตอย่างสมดุลแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทางด้านของนายพงษ์ณราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กล่าวนะคะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นก็ได้มีการเร่งขับเคลื่อนการวางผังเมืองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจัดทำผังน้ำค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีพร้อมกับกำหนดมาตรการด้านผังเมืองทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็การมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีค่ะการคุ้มครองพื้นที่ชนประทานการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับทั้งอุทกภัยและภัยแล้งอันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนายเจเศรษฐ์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยจะผลักดันการพัฒนาเมืองให้ก้าวทันการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะโดยยึดหลักการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการวางผังเมืองเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตผังเมืองที่ดีนะคะต้องไม่ใช่เพียงการกำหนดสีของพื้นที่แต่ต้องเป็นเครื่องมือสร้างเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่แล้วก็พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตเราจะผลักดันแนวคิดเมืองยืดหยุ่นเมืองฟองน้ำเมืองกระชับและ เมืองสีเขียวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนาเมืองของประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารข่าวแรกที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเราต่อกันที่เรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจับมือกรมการขนส่งทางบก MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้หากค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีจริงค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนหนึ่งของหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพค่ะปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุที่สูงขึ้นต่อเนื่องเกิดความสูญเสียจำนวนมากส่วนหนึ่งเพราะว่าขาดวินัยจราจรค่ะการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพมีประชาชนค้างชำระใบสั่งจราจรหลาย10ล้านใบส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็นักท่องเที่ยวอีกทั้งในอดีตค่ะผลความสำเร็จของการเชื่อมข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเมื่อครั้งก่อนทำให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมของอุบัติเหตุในยุคนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงให้ข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกร่วมหารือแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้วก็มีความเป็นสากลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้ในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งค่ะหากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะคะแล้วก็เป็นการที่จะเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนซะก่อนนะคะข้อมูลในการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้น

สือแจ้งเตือนตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็หากยังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนอีกในระยะเวลาประมาณ60ถึง90วันค่ะนับจากวันที่ออกใบสั่งข้อมูลการไม่ชำระใบสั่งนั้นก็จะเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกคาดว่าประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่ขนส่งก็จะเริ่มทราบข้อมูลการค้างชำระใบสั่งในระบบได้นะคะการลงนาม MOU ในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นสากลตามหลักนิติธรรมตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่สร้างวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสร้างมาตรฐานสากลความอุ่นใจปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับประเทศชาติกันต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะในงานก็ยังมีนิทรรศการการเสริมสร้างวินัยจราจรความปลอดภัยของความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเช่นนิทรรศการจุดตัดทางรถไฟของกองบังคับการตำรวจนครบาล4สำนักนิทรรศการการบังคับใช้กฎหมายของกองบังคับการตำรวจจราจรนิทรรศการของ DGA และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะพักฟังเพลงกันนะคะหนึ่งเรื่องหนึ่งข่าวสารที่กำลังจะนำมาพูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนให้ความสนใจนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการที่คลังนั้นปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพร้อมกับขยายเวลาทบทวนสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนนะคะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการครั้งที่10ทับ2569โดยมีดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งที่ประชุมค่ะได้รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์และการขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้แก่กรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและที่ประชุมได้มีข้อสรุปในเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1.เห็นควรขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569เดิมเป็นวันที่31กรกฎาคม2569นะคะเลื่อนไปเป็น30กันยายน2569โดยผู้มีบัตรในปัจจุบันนะคะผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมและผู้ที่และให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มนะคะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการปี2569ค่ะ 2. เห็นควรขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการนะคะได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและ
หน่วยรับลงทะเบียน5

5แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะและขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายน2569เดิมเป็นวันที่16สิงหาคมก็คือขยับเลื่อนออกไปนะคะเรื่องที่3ก็เพื่อที่จะให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบของเกณฑ์ต่างๆอาทิกรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีที่มีการจำหน่ายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้บุคคลอื่นแล้วแต่มิได้มีการแจ้งต่อนายทะเบียนหรือว่าโอนลอยนะคะรวมทั้งกรณีถูกสวมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากการแอบอ้างชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ค่ะกรณีที่2ก็จะเป็นกรณีที่เกณฑ์สถานะนักเรียนหรือว่านักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับในกรณีของเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะในกรณีของเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้แล้วก็หลักทรัพย์ค่ะก็ให้ปรับปรุงข้อมูลของการมีบัญชีตราสารหนี้แล้วก็หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีทั้งนี้จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นค่ะให้ครบถ้วนเพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกระทรวงมหาดไทยมีการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ผ่านกลไกของจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในลักษณะจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามขั้นตอนต่างๆของโครงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงซึ่งกระทรวงการคลังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อความช่วยเหลือกับตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแก่ประชาชนที่ยังมีความจำเป็นนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของการที่คลังนั้นปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการพร้อมกับขยายเวลาทบทวนสิทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ลดภาระประชาชนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะพักกันสักครู่ขออนุญาตพักสักครู่ฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก1เพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะคุยกันถึงเรื่องของบินค่าน้ำค่าไฟค่ะนะคะรัฐบาลนั้นย้ำบินค่าไฟค่าไฟไม่ใช่ค่าน้ำบินค่าไฟรอบแรกนะคะรอบของกันยายนเนี่ยใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนนะคะได้สิทธิ์
ไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟได้อีกนะคะเอาละค่ะเราจะพักสักครู่ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความ

0: ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้ชั่วโมงนี้นะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลค่ะย้ำบินค่าไฟรอบเดือนกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยค่าไฟด้วยนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยค่ะขอชี้แจงนะคะว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆในขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟนะคะมาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงภายใต้การดูกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเร่งดำเนินการตามมติกพช.ค่ะโดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นะคะบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าดำเนินการใดๆเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนะคะจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยค่ะนอกจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569อันนี้เป็น2กรณีนะคุณผู้ฟังเป็น2กรณีนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตามมติกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็จะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินะคะรัฐบาลขอย้ำนะคะว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนค่ะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันและจะเริ่มเห็นผลในใบแจ้งค่าไฟฟ้า จากการใช้ไฟเดือนสิงหาคมที่เรียกเก็บในเดือนกันยายน2569ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะก็ขอให้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ค่ะต่อกันที่เรื่องของนายกมอบนโยบายความมั่นคงผนึกกำลังทีมจังหวัดนะคะยกระดับป้องกันปราบปรามและดูแลประชาชนตามเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีนำผู้เข้าร่วมประชุมร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานางสาวลลิดาได้เพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวข่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะคะว่าสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐโดยรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบในขณะที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติได้แก่1. การป้องกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจและทุกภาคส่วนเชื่อมโยงวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลค่ะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็วางแผนเชิงรุกพร้อมกับอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นระบบโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะประเด็นที่2เป็นเรื่องของการปราบปรามนายกรัฐมนตรีมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องยึดหลักนิติธรรมและความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมถือการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days พิฆาตยาเสพติดนะคะอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิตอลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายโดยเร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและการดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับการให้บริการประชาชนโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมกับยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ค่ะให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดถือเป็นพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศดังนั้นเราจำเป็นต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะก่อนที่จะหมดเวลาของรายการกันในวันนี้เป็นการสรุปความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัส2569รับรัฐนั้นอัดฉีดงบกระตุ้นท่องเที่ยวปลายปีนี้เตรียมกดรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมติเห็นชอบโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569เพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปีมาตรการนี้ได้รับการยกระดับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันในอดีตค่ะโดยใช้ระบบโคเปเมนต์ที่รัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อลดภาระให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศเงื่อนไขสิทธิประโยชน์รัฐช่วย 50% สูงสุด 3,000 บาทรัฐสมทบเงินให้ 50% ประชาชนจ่ายเอง 50% สำหรับค่าที่พักวงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิจำนวนสิทธิ์จำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์ทั่วประเทศนะคะโควต้าส่วนบุคคล1คนรับสิทธิ์ได้สูงถึง5สิทธิ์นะคะในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เวลาใช้เดินทางได้ครบทั้ง77จังหวัดเมืองหลักแล้วก็เมืองรองและสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกวันทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะคูปองดิจิตอล500บาทที่ใช้ที่ร้านค้าประเภทไหนได้บ้างความพิเศษของเวอร์ชัน Plus คือการได้รับคูปองดิจิตอลนะคะมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์เข้าแอปเป๋าตังค์ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้หลากหลายประเภทกิจการไม่จำกัดเพียงแค่ร้านอาหารเท่านั้นร้านอาหารและคาเฟ่ครอบคลุมร้านที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศการช้อปปิ้งร้านค้าสินค้าโอท็อปแล้วก็ร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในชุมชนบริการท่องเที่ยวแพ็กเกจทัวร์ one day trip แล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆบริการสุขภาพร้านนวดเพื่อสุขภาพและบริการสปาการคมนาคมในเรื่องของการบริการรถเช่ารถสาธารณะแล้วก็บริการเรือเช่าด้วยนะคะโปรลดค่าตั๋วเครื่องบิน600บาทค่ะเชื่อมโยงเมืองรองเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการเดินทางรัฐบาลยังเตรียมดำเนินโครงการ Fly ไทย All The Feeling นะคะโดยมอบส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจำนวน 400,000 ที่นั่งดังนี้ค่ะเครื่องบินสู่เมืองหลักได้รับส่วนลด400บาทต่อเที่ยวบินเที่ยวบินสู่เมืองรองได้รับส่วนลด600บาทต่อเที่ยวบินค่ะสายการบินที่เข้าร่วมมีสายการบินในไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด6สายการบินนะคะและเงื่อนไขในการดำเนินการแบบใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนผ่านการแจกโค้ดส่วนลดจากสายการบินซึ่งโครงการนี้นะคะโครงการนี้ประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้างก็ยังเป็นที่สงสัยได้ลดค่าครองชีพนะคะความยืดหยุ่นสูงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนะคะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาคุยกันใหม่กันละกันนะคะในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆจากโครงการดีๆจากรัฐอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะมีขึ้นนั่นก็คือเรื่องการสนับสนุนการท่องเที่ยวในโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส2569หมดเวลาสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยวันนี้กันแล้วค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนก็แล้วกันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหรือว่าในช่วงบ่าย2โมงเราพบกันอีกครั้งในคลื่นนี้นะคะวันนี้ช่วงนี้ชั่วโมงนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้บัญชาการทหารบกติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบุกเกสามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี
7: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่จะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช้อติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

0: อมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เอาแล้วครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: อะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีผมภารกรคำเดชในฐานะของนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการของเราคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสกทเชียงใหม่นะครับก็มีหลากหลายคลื่นความถี่ที่ออกอากาศสำหรับรายการของเฮานะครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับทีมงานของเฮานะครับก็จะมีอยู่สองท่านนะครับตอนนี้หลักๆในการที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับหลักๆก็จะมีผมนะครับสลับกับน้องธเนศนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาเจอกับคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับในช่วงวันเสาร์10:10 นจนถึง11:00 นนะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz แล้วก็AM 639 GHz นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจะเจอกันนี้วันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคม2569นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปลายเดือนนะครับปลายเดือนที่7ของปีนี้กันแล้วนะครับคำเดียวเนี่ยแห่งไปกี่วันก็จะเปลี่ยนเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดนะครับค่อมกันอยู่เนาะหลายๆคนอาจจะลางานวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันทำงานเนาะแล้วก็จากนั้นก็จะหยุดแฮม2วันนะครับในวันที่28เนาะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วันที่29นะครับก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับบางองค์กรเนี่ยก็หยุดถึงวันที่30พุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำงานแค่วันเดียวเนาะวันที่27วันเดียวบางคนก็ล้วนลาก็จะหยุดหลายวันนะครับแต่ว่าบางสถานศึกษาก็ หยุดเรียกว่าตั้งแต่วันที่25นะครับไปจนถึงพุ่นเลยครับวันที่1วันที่2ก็เลยก็มีนะครับก็จะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปนท้องว่าเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์งานเนาะต้องทำงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำงานแข่งกับเรื่องของเวลานะครับตรงนี้นะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามมาฟังรายการของเราต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับทิศนี้นะครับก็มีเนื้อหาสาระมาฝากคุณฟังเหมือนเช่นกูเตื้อนะครับเพราะจะเป็นข้อมูลนอกจากท่านสอบถามนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้ยื่นเพราะว่าได้แสดงความจำนงไปเนี่ยมันผ่านบัตรผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาอู้กันนะครับแล้วก็แห่งงานหนึ่งนะครับเป็นงานดีๆก็คือเมื่อวันที่24กับ25นะครับก็คือทวายก็วันนี้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยทางภาครัฐเองเพิ่นก็ได้จัดมหากรรมเพิ่นเฮาว่าเป็นงานUniversal Design นะครับซึ่งเราจะได้มาอู้ว่าแบบUniversal Design เนี่ยคืออย่างนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักเนี่ยคืออย่างพ่องนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะอู้ถึงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะได้มาอู้กันว่าแบบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอย่างมาพ่องนะครับแล้วก็กิจกรรมเด่นๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างพ่องนะครับก็จะได้มาอู้กันในรายการตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าทักทายกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการก

ครับคุณผู้ฟังก็ปิ๊กม้าอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในรอบประมาณ2เดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรด้านคนพิการนะครับที่มีเป้าหมายในการดูแลนะครับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็มีหลากหลายโครงการนะครับหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อคือความหูนะครับแล้วก็คืออาชีพกับพี่น้องคนตาบอดนะครับอาจจะยกตัวอย่างในช่วงนี้สักหน่อยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนะครับตั้งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภามาจนถึงช่วงเนี้ยนะครับหลักๆ ก็จะมีอย่างโครงการนะครับอบรมในเรื่องของการคือความหูนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งได้งบประมาณจากทางกสทช.เนาะอันนี้ก็จัดผ่านไปนะครับมีกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงในเรื่องขององค์ความหูกันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจัดไปเมื่อวันที่31แล้วก็วันที่1 31เดือนพฤษภาแล้วก็1มิถุนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำหนึ่งโครงการนะครับก็เป็นโครงการในเรื่องของการลดความสูญเสียนะครับที่เกิดจากสารภัยต่างๆนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับอันนี้ก็จัดผ่านไปเมื่อวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เนาะเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัย

คนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานเป็นโครงการในเรื่องของอบรมนะครับบาริสต้านะครับเป็นสร้างเพื่อนของว่าอาชีพทางเลือกให้กับพี่น้องคนตาบอดนะครับหรือว่าพี่น้องคนพิการเนาะเพราะว่าอาชีพบาริสต้าเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มองถึงโอกาสเนาะแล้วก็มองถึงในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เฮาซึ่งเป็นเมืองที่เพื่อนท้องว่าเป็นเมืองกาแฟนะครับแล้วก็หากว่าในอนาคตเนี่ยมีคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดเฮาเนี่ยสามารถทำในเรื่องของอาชีพกาแฟได้เนี่ยก็ฝากคุณฟังทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็เพื่อความสนับสนุนตัวเองแล้วกันนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์บริการนะครับภายใต้สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อได้มาดูนะครับแล้วก็ได้มาทดสอบในเรื่องของความสามารถเนาะในเรื่องการชงเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็ถือว่าได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็กำลังพักดันแล้วก็กำลังมีแนวทางในเรื่องของการต่อยอดเนาะอาจจะมีในเรื่องการต่อยอดเรื่องของอาชีพบาริสต้าในองค์กรนะครับหรือว่าอาจจะพักดันในเรื่องของบาริสต้าเพื่อพักดันในเรื่องการจำหน่ายขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามเนาะแล้วก็ฝากทุกท่านเนี่ยได้ช่วยนะครับสนับสนุนตรงนี้ตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมที่พูดท้องว่าคงนะครับไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามนะครับนั่นก็คือในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงใกล้วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30เดือนกรกฎาคมนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับก็เป็นประจำคู่ปีนะครับทางสมาคมของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งผู้พุทธศาสนานะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมในเรื่องของการถวายเทียนจำนำพรรษานะครับแล้วก็บริวารให้กับแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆนะครับปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สมาชิกของสมาคมนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่24หรือว่าตวาที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยสมาคมเฮาได้นำเทียนจำนำพรรษานะครับไปถวายที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระธรรมวชิรโกศลนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดนะครับแล้วก็เป็นท่านเป็นที่ปรึกษานะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เนี่ยเป็นได้เป็นพระสงฆ์ที่ครับในเรื่องของกิจนิมนต์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญของพี่น้องคนตาบอดเฮานะที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับก็หลวงปู่ก็ได้ฮือพรเนาะแล้วก็ฮือในเรื่องของคำสอนต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสมาคมเนี่ยก็ได้ไปถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดเจ็ดยอดพระรำหลวงนะครับซึ่งก็เป็นแห่งหนึ่งวัดที่ทางวัดเจ็ดยอดเนี่ยโดยพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระเทพปริยัตินะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นก็ได้อนุเคราะห์สมาคมหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นในเรื่องของพระป่าในเรื่องของงานต่างๆนะครับเขาก็ได้ไปถวายเทียนจำนำพรรษานะครับในตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้ครับผลตอบรับที่ดีนะครับมีสมาชิกมาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมเนี่ยเกือบประมาณ80คนนะครับรวมผู้ติดตามรวมคนทั่วไปตัวเนี่ยก็ผมว่าน่าจะประมาณเกือบ100คนเลยทีเดียวนะครับที่มากิจกรรมนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆของเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปฮั่นไปนี่นะครับตั้งแต่เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเป็นวิทยากรนะครับโครงการมันจะเป็นตั้งจังหวัดลำปูนนะครับเป็นที่เจียงไฮ้นะครับที่เจียงใหม่แล้วก็เป็นที่ตั้งจังหวัดชุมพรนะครับหลายโครงการที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลักดันนะครับเพื่อยกระดับแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของคุณภาพชีวิตคนตาบอดในส่วนของประเทศไทยเฮานะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรม

นะครับมันจะเป็นในเรื่องของกีฬาอาชีพเข้าถึงแรงทุนนะครับต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำนะขึ้นมานะครับโดยสมาคมเฮาเนาะก็ได้หันถึงในเรื่องของศักยภาพของพี่น้องนะครับคนตาบอดได้หันถึงโอกาสในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับที่จะนำมาต่อยอดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หากว่ามีสิ่งไหนที่สามารถนำมาบอกเล่าในรายการก็จะได้หาโอกาสมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับต่อมานะครับมาดูกันที่เรื่องของภาครัฐเองนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ้นได้จัดกิจกรรมนะครับเป็นงานเลยนะครับเป็นงานUniversal Design นะครับหรือว่าการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับจัดขึ้นที่ Impact นะครับเมืองทองธานีนะครับงานนี้เนี่ยก็โดยพิธีเปิดงานนี้เนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีนะครับท่านศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมศึกษานะครับแล้วก็การวิจัยนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดเนาะซึ่งเปิ้นก็ได้เน้นนะครับในเรื่องของการเข้าถึงนะครับUniversal Design เนี่ยก็คือการเข้าถึงโดยคนทั้งมวลโดยที่ปราศจากอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับอาคารสถานที่นะครับที่มาเป็นอุปสรรคกับคนพิการนะครับการออกแบบเว็บไซต์นะครับที่คนพิการนะครับรวมถึงผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้นะครับในงานเนี่ยเปิ้ลก็มีหลากหลายนะครับในเรื่องของสถานศึกษาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่างหน่วยงานต่างๆที่เปิ้ลมีในเรื่องของงานวิจัยหรือว่ามีงานที่เกี่ยวกับUniversal Design นะครับหรือว่าการเข้าถึงของคนทั้งมวลเนี่ยมานำเสนอกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่ม King of Campaign เนาะทราบว่าทางภาครัฐเองโดยรัฐบาลเนี่ยเพิ่นก็มีแถมน่าจะมีการพักดันกฎหมายนะครับ Universal Design เข้าไปตวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มเนาะเป็นการจุดพุเบื้องต้นนะครับเพื่อสังคมเนี่ยได้ตระหนักถึงการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับโดยเฉพาะคนพิการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแต่ว่าเพิ่นจัดที่กรุงเทพฯปุ้นนะครับอันนี้นะครับสำหรับงาน Universal Design นะครับที่จัดเมื่อวันที่24แล้วก็25เดือนกรกฎาคมที่ Impact นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็ใครสนใจนะครับลองติดตามดูนะครับภาพกิจกรรมดูเนื้อหาข่าวได้ที่เพจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพิ่นก็จะมีภาพกิจกรรมนะครับมีรายละเอียดนิทรรศการของงานมาลงในเพจนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะติดตามจากเพจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้เพิ่นก็จะนำเอาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอู้กันต่อครับช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

กับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ที่ยื่นนะครับขอในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงได้ตรวจสอบสิทธิ์กันไปแล้วนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยเปิ้นทางรัฐบาลเองนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาบอกนะครับว่าจากคนทั่วไปนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดอยู่ประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับเปิ้นก็ได้ทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆที่ปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเข้าไปถึงในเรื่องของคนที่ต้องการคำที่เหลือแท้ๆนะครับก็มีการปรับเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับในที่ยื่นที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ช่วงวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาจนถึงวันที่21เดือน เดือนที่แล้วเนี่ยก็บทสรุปนะครับมีคนที่ยื่นขอเป็นท้องว่าขอเข้าถึงขอมีในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวนประมาณ18ล้านกว่าคนนะครับซึ่งรัฐเองเพิ่นก็มีการตรวจสอบจากเกณฑ์ของเพิ่นหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏว่าประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยมีคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 9.5 ล้านคนนะครับก็คือว่าเกินต่อเกินแล้วก็คนที่ถือบัตรเดิมเนี่ยหายไปประมาณ4ล้านคนนะครับสำหรับใครที่ผ่านนะครับท่านก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับได้นะครับตั้งแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของเป่าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือว่าในส่วนของแบงค์รัฐที่เพิ่นรับลงทะเบียนนะนี่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับคนที่ผ่านก็ถ้าผ่านโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอย่างก็รอนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถใช้ต่อไปได้นะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งผ่านในรอบนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับในเรื่องของวงเงินต่างๆที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่นฮื้อมานะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ผ่านนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่นก็จะแจ้งมาเลยว่าท่านผ่านเพราะอะไรอย่างนะครับเพิ่นอาจจะบอกว่ามีวงเงินเกินนะครับมีสินเชื่อเกินมีบ้านมีทรัพย์สินนะครับหรือว่าผ่านเพราะอะไรอย่างเนี่ยเขาก็จะสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วเพิ่นก็จะเปิดให้อุทธรณ์นะครับสำหรับคนที่ผ่านนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลก็จะต้องมีข้อมูลที่แก้ไขนะครับตามที่เพิ่นแจ้งมานะครับอันนี้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์นะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยเพิ่นก็หันถึงความเดือดร้อนเนาะเพิ่นก็มีการปรับแก้เกณฑ์หลายๆอย่างนะครับบางทีเพิ่นออกเกณฑ์มาเนี่ยอาจจะทำให้แบบหลายๆคนได้รับผลกระทบเนาะเพิ่นก็ปรับเกณฑ์ต่างๆหลายๆอย่างเขาก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผ่านก็ลองดูว่าคุณสมบัติเฮาหลักที่เพิ่นแจ้งมาเนี่ยมันตรงกันก่อนะครับถ้ามันแบบตรงกันก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงกันแล้วนะครับบางทีรัฐเพิ่นบอกว่าเฮามีรายได้เกินต่างๆเนี่ยหรือว่ามีทรัพย์สินมีอย่างเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะยื่นอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับแต่ใครที่จะยื่นก็ยื่นได้จนถึงวันที่31เดือนนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ผ่านนะครับแต่ว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารนะครับทั้ง5แห่งของรัฐหรือว่าถ้าใครมีแอปเป่าตังนะครับมีแอปทางรัฐก็สามารถยืนยันในแอปได้นะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ตัวเองแล้วกันสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐเพิ่นออกมาเนาะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เข้าสู่เดือนที่2กันละนะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับใครที่ใช้บ่หมดเนี่ยเพิ่นบ่ทบเฮือเด้อนะครับได้14ปันก็จริงแต่ว่า
เพื่อจะให้ใช้หมดภายในเดือนนั้นนะครับเดือนละพันนะครับบางคนว่าหมดไปเนี่ยช่วงต้นเดือนแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังหมดก็พยายามใช้ให้หมดนะครับแล้วก็เดือนต่อไปเนี่ยสิทธิ์มันก็จะปิ๊กมาแฮมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับที่ทางภาครัฐเองเพิ่นออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับสำหรับประชาชนคนไทยเฮานะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพักแฮมสักช่วงนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิกมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการนะครับช่วงนี้นะครับเป็นย้ำเนาะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกทุกวันนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนาะบางท่านก็เอ๊ะวันนี้ฝนจะตกก่อนนะครับเพราะว่าอากาศช่วงเช้าเนี่ยอากาศแดดดีเหลือเกินนะครับมันจะเป็นวัฏจักรอีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแดดค่อนข้างจะสว่างนะแต่พอสักช่วงบ่ายเนี่ยหรือว่าช่วงแมลงเนี่ยฝนก็จะตกนะครับก็เป็นฤดูกาลของต่างสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องย้ำนะครับก็คือสำหรับท่านที่เป็นเกษตรกรหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบเนาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำไหลผ่านนะต่างๆก็ต้องพยายามนะครับในเรื่องของการติดตามการพยากรณ์อากาศเนาะเพราะว่าบางทีกรมอุตุเพิ่นก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับพายุเข้าต่างๆเนี่ยเราจะได้เตรียมมาตรการรองรับแล้วก็เตรียมในเรื่องการป้องกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังไว้ตัวเนาะก็พยายามติดตามการพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะได้เตรียมปัญหาว่าป้องกันได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการนะครับแล้วก็มีข้อสอบถามนะครับอาจจะสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่นำมา บอกกล่าวในรายการนะครับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอยากจะสอบถามผมนะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับหรือแจ้งผลการรับฟังก็ได้นะครับคุณฟังฟังอยู่ที่ไหนนะครับสัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนก่อนนะครับโทรศัพท์มาบอกกันได้นะครับ0639914499นะครับ0639914499นะครับแล้วก็หากว่ามีข้อมูลที่อยากจะสอบถามนะครับไปยังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เนาะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนการประเมินคนพิการทางสังคมต่างๆการมีบัตรคนพิการต่างๆเนี่ยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0531126642นะครับ0531126642อันนี้สามารถโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาราชการเนอในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็แปดโมงเกินอยู่ถึงสี่โมงเกินนะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังไว้ตัวนะฮะหรือท่านไหนที่อยากจะโทรสอบถามนะครับในเรื่องของสายด่วนของพม.เองนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์ไปได้นะครับ1300นะครับ1300โทรได้สอบถามได้นะครับแจ้งเบาะแสนอกเกี่ยวกับพบเจอขอท่านอย่างต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งได้หรือว่าสอบถามเรื่องสิทธิ์คนพิการสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนหรือว่าการมีงานทำต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามมีงานทำของคนพิการนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนของพม1300ได้เลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็หวังว่าคุณฟังจะติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของรายการของเราก็จะพยายามเสาะหาข้อมูลนะครับว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์นะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการนะครับอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุมาบอกเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังกันในรายการตรงนี้นะครับแล้วก็หากว่าใครมีข้อมูลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าเป็นหน่วยงานที่จัดแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับก็โทรศัพท์มาหาผมได้ตามเบอร์ที่ได้ให้ไว้ได้เลยนะครับเราก็จะนำมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังที่เป็นคนพิการหรือว่าเป็นญาติเป็นผู้ดูแลคนพิการฟังแล้วก็เพื่อสนใจก็จะได้ติดต่อนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้จะปิ๊กมาจะเจอกันใหม่ในติดต่อไปสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับลำลาคุณฟังไปแล้วสำหรับติดนี้สวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด PM21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
7: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์บุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6: พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจ

0: ของโลก
1: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
2: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเคยลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าภาพแรกที่แวบเข้ามาในความคิดของคุณนั้นคืออะไรหลายคนนะคะอาจจะนึกถึงภาพจากหน้าข่าวไม่ว่าจากทางสื่อใดๆก็ตามนะคะภาพของความไม่สงบความเงียบเหงาหรือว่าความกังวลใจและอีกหลายๆคนที่เคยได้ไปสัมผัสในพื้นที่แห่งนี้ด้วยตนเองภาพที่ปรากฏชัดเจนกลับเป็นภาพของแสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่กระทบลงบนผืนผ้าบาติกที่สดใสเสียงหัวเราะอันบริสุทธิ์ของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ริมชายหาดตะโลกาโปและกลิ่นชาชักหอมๆที่ลอยมาจากร้านน้ำชาท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการพูดคุยของผู้คนในทุกๆวันค่ะวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งนะคะแต่ว่าอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้แต่ไม่ใช่ผ่านกลไกทางการทหารหรือว่าการเจรจาบนโต๊ะประชุมหรอกนะคะแต่สร้างขึ้นมาผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6: พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
8: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
9: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม
8: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
9: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
7: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
8: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
10: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต้
11: ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
12: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
13: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี
12: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: เมื่อพูดถึงคำว่าฮาลาลหลายๆท่านอาจจะนึกถึงเพียงแค่ป้ายสัญลักษณ์บนซองอาหารหรือว่าป้ายหน้าร้านอาหารที่บอกว่าร้านนี้ไม่มีเนื้อหมูแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะวิถีฮาลาลนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะในทางศาสนาอิสลามคำว่าฮาลาลนั้นแปลว่าอนุมัติหรือสิ่งที่คุณสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการศาสนาคือกรอบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมในเรื่องของความบริสุทธิ์ความสะอาดความปลอดภัยความซื่อสัตย์และที่สำคัญที่สุดนั่นคือความจริงใจในการต้อนรับผู้มาเยือนหรือที่เราเรียกในระดับสากลว่าฮาลาล hospitality ลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าว่าเรานำเอาความจริงใจตามวิถีศาสนานี้มาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวให้คนต่างวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนคริสต์หรือคนจากพื้นที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาในชุมชนของมุสลิมได้มานอนที่โฮมสเตย์มาร่วมวงทานข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูให้กับคนสองโลกได้มาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงค่ะในระดับสากลนะคะตลาดการท่องเที่ยวฮาลาลนั้นกำลังเติบโตอย่างมหาศาลกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกเดินทางท่องเที่ยวและมองหาจุดหมายปลายทางที่พวกเขานั้นจะสบายใจทั้งในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งชายแดนใต้ของประเทศไทยของเรานั้นมีต้นทุนตรงนี้อยู่เต็ม 100% เลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำจึงไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่แต่คือการหยิบเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมอันทรงคุณค่ามาเปิดต้อนรับผู้คนเพื่อทลายกำแพงความกลัวของทุกท่านลงค่ะพักกันสักช่วงนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมสัง

0: ของโลก
1: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
2: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ตอนนี้ค่ะเราจะออกเดินทางไปปักหมุดในพื้นที่จริงกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาลองนึกภาพตามดูนะคะยามเช้าที่มีสายหมอกหนาๆปกคลุมไปทั่วหุบเขาเรากำลังเดินเข้าสู่ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา10ที่นี่อดีตเคยเป็นผืนป่าที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้แต่ว่าวันนี้ค่ะชาวชุมชนได้ร่วมใจกันเปลี่ยนสมรภูมิรบให้กลายเป็นสมรภูมิรักพวกเขาได้จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนฮาลานพานักท่องเที่ยวไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติไปดูต้นไม้ยักษ์แล้วก็กลับมาล้อมวงทานอาหารพื้นถิ่นเมนูเด็ดอย่างผักน้ำเบตงผัดไฟแดงค่ะหรือไก่เบตงเนื้อนุ่มนะคะที่ปรุงอย่างสะอาดถูกต้องตามหลักฮาลานสิ่งที่น่าทึ่งก็คือคนในชุมชนนี้ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายความเชื่อค่ะทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมแต่ทุกคนนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการท่องเที่ยวฮาลานร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อติดขัดเลยเพราะว่าทุกคนเข้าใจดีว่าฮาลานคือมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีที่มอบให้แก่ผู้ที่มาเยือนทุกคนไม่เกี่ยงค่ะว่าท่านนั้นจะนับถือศาสนาใดจากหุบเขาขยับมาเป็นชายฝั่งทะเลที่ปัตตานีนะคะที่ชุมชนตะโลกาโปอำเภอยะหลิ่งจะได้เห็นถึงวิถีประมงพื้นบ้านที่เกื้อกูลกับธรรมชาติค่ะชาวบ้านจะพาล่องเรือก่อนและโบราณที่เพ้นลวดลายประณีตสีสันฉูดฉาดนะคะเข้าไปในอุโมงค์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปลองทำผ้าบาติกด้วยมือตนเองค่ะและปิดท้ายด้วยการทานอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นจากเรือการที่ชุมชนเหล่านี้จัดระเบียบที่เรียกว่าฮาลานโลจิสติกมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนนะคะมีห้องน้ำที่สะอาดมีพื้นที่ละหมาดที่สงบทำให้นักท่องเที่ยวมุสลิมรู้สึกว่าอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านส่วนนักท่องเที่ยวต่างความเชื่อก็ได้เรียนรู้ว่าพี่น้องมุสลิมใช้ชีวิตกันอย่างไรนำไปสู่ความเข้าใจและความเคารพในความแตกต่างค่ะมีคำพูดหนึ่งนะคะของนักพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใต้ก็คือคำว่าเราต้องการสันติภาพที่กินได้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าในอดีตเวลาที่พูดถึงเรื่องของสันติภาพเรามักจะนึกถึงภาพโต๊ะประชุมใหญ่ๆที่ดูไกลตัวชาวบ้านใช่ไหมคะแต่การท่องเที่ยวชุมชนฮาลานคือการดึงเอาสันติภาพลงมาอยู่ที่ปากท้องของชาวบ้านจริงๆค่ะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเงินทุกบาททุกสตางค์จะไม่ไหลสู่กลุ่มทุนใหญ่แต่ว่าจะกระจายตรงไปที่ชาวเรือก่อนและไปที่กลุ่มสตรีที่ทำข้าวเกรียบปลาและไปที่โฮมสเตย์ของคนในหมู่บ้านเมื่อคนในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงมีอาชีพที่น่าภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองลูกหลานก็ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือว่าต่างประเทศนะคะชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งปัญหาอาชญากรรมหรือว่าเงื่อนไขความขัดแย้งต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปเองตามธรรมชาตินี่คือความหมายของคำว่าสันติกินได้ค่ะเราพักกันตรงนี้แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
2: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
3: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
4: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
3: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5: พี่จะพาน้องลงใต้
6: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
7: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
8: ้ทีมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม

0: กว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
1: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
0: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและที่มากกว่าเรื่องของตัวเงินก็คือเรื่องจิตใจนะคะการท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นเวทีสนทนาต่างวัฒนธรรมที่ส่งพลังที่สุดค่ะมีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยสารภาพกับชาวบ้านตรงๆนะคะว่าตอนแรกที่ก้าวขาลงมาจากรถทัวร์ใจนิสันด้วยความกลัวค่ะแต่พอได้มาพักได้มาเห็นรอยยิ้มได้มานอนร่วมบ้านและได้ยินคำว่ายินดีต้อนรับด้วยความจริงใจความกลัวเหล่านั้นก็จะละลายกลายเป็นความตื้นตันใจความเข้าใจนี่ล่ะค่ะก็คือเกราะป้องกันความขัดแย้งที่ดีที่สุดเมื่อคนภายนอกเข้าใจคนในพื้นที่และคนในพื้นที่ได้รับการยอมรับสันติสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมปัจจุบันนะคะการจะผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลในชายแดนใต้ก้าวไปสู่ระดับสากลยังมีสิ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาอีกมากค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยกระดับมาตรฐานภาคบริการควบคู่ไปกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำระบบจองที่พักออนไลน์หรือการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าบ้านเรามีสิ่งดีๆซ่อนอยู่แน่นอนนะคะว่าชาวบ้านทำฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะต้องอาศัยโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนรัฐช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางความปลอดภัยเอกชนก็ช่วยทำการตลาดหนุนนำนักท่องเที่ยวเข้ามาและชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความบริสุทธิ์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเอาไว้ให้ดีที่สุดถ้าฟันเฟืองเหล่านี้นะคะหมุนไปพร้อมกันชายแดนใต้จะเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวฮาลาลที่ผู้คนทั่วโลกต้องหลั่งไหลมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะชายแดนใต้ในวันนี้ไม่ได้มีแค่มิติของความไม่สงบเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะภายใต้ผืนฟ้าเดียวกันนี้ยังมีรอยยิ้มที่ใสซื่อมีอ้อมกอดที่อบอุ่นและมีวิถีฮาลาลอันบริสุทธิ์ที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับผู้มาเยือนเสมอถ้าวันหยุดคุณกำลังมองหาการเดินทางที่มีความหมายลองเปิดใจค่ะปักหมุดมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูสักครั้งนะคะมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานเชื่อมใจและร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ
2: ดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับรายการ Mental Health

0: ราวค่ะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตนะคะวันนี้ค่ะดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานะคะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเชิญค่ะจากนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยครับผม
0: ค่ะครั้งนี้ที่เราได้มาเจอกันในเรื่องของครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะอธิบายกันไปแล้วว่าโรคซึมเศร้ามันคือยังไงมันคืออะไรแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราจะคุยกันว่าแล้วเราจะดูแลใจเรายังไงดี
0: ค่ะ
1: เราอาจจะเอ่ยคำว่าเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างไรแต่เพื่อนช่วยเพื่อนที่นี้ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนช่วยเพื่อนอีกหนึ่งคนเราอาจจะมีคำนิยามว่าเพื่อนที่นี่หมายถึงตัวเราด้วยแล้วช่วยเหลือตัวเราอย่างไรด้วยเช่นกันครับ
0: ค่ะ EP นี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจิตของตนเองก่อนเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเข้าแอปพลิเคชันแล้ววัดใจ .com แล้วปรากฏว่าเอ้ยเรามีคะแนนที่สูงแล้วก็เขาประเมินว่าเราอาจจะมีภาวะความเครียดสูงหรือเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเบื้องต้น
1: ใช่ครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราต้องให้เราไปถามว่าเราเข้าไปสู่คำถามเนี่ยมันจะมี 2-3 คำถามแรกๆว่าช่วงนี้เราทำอะไรรู้สึกไม่มีความสุขไม่เพลิดเพลินทำอะไรก็รู้สึกว่ามันดูแย่ดูไม่ดีเบื่อๆบางทีมันเป็นคำถามที่ง่ายๆเพื่อประเมินกับตัวเราเองว่าช่วงนี้เราความสุขเราน้อยลงหรือเปล่าเราไม่พอใจตัวเองใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือเราเศร้าเราท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ถ้ามีคำถามที่เราตอบว่ามันไม่ใช่เลยเนี่ยมันมีคำถามง่ายๆที่รู้ว่าเออเราอาจจะไม่ได้เป็นภาวะโรคซึมเศร้าอะไรแต่ถ้ามีปุ๊บก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นแค่ความเสี่ยงหรือสิ่งที่อาจจะประเมินตัวเองค้นพบตัวเองว่าเราอาจจะไม่สบายใจบ้างก็ได้แต่ถ้า14วันต่อเนื่องหรือ2สัปดาห์เนี่ยท้อแท้สิ้นหวังเศร้าอย่างมากทำอะไรก็ไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีก็กินมากหรือนอนมากกว่าปกติเราจะพบว่าปัญหาเหล่านี้จะส่งผลทำให้เรามีความรู้สึกไม่มีความสุขมากขึ้นเราพออย่างนี้ก็จะกระฉับกระเฉงน้อยลงทำงานช้าลงจนคนสังเกตว่าทำอะไรช้านะผู้ช้านะหรือกระทั่งตาแบบงานที่ส่งก็ดูเหมือนกับไม่มีมาถึงมือแล้วบางคนก็ตำหนิหรือโทษตัวเองต่อเนื่องที่สำคัญเนี่ยเราห่วงที่สุดคือเรื่องความคิดทำร้ายตัวเองครับกรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาตลอดนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องจิตใจเนี่ยเราจะบอกว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์มีความหมายคนเราเนี่ยถ้าเจ็บป่วยทางกายแต่จิตใจดีเราก็จะทำงานได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพใจบางทีร่างกายของเราที่แข็งแรงอยู่ก็อาจจะทำให้เราทำงานได้ประสิทธิภาพลดลงความสุขลดลงแล้ววันนี้เรามาคุยกันว่าแล้วเราจะดูแลยังไงถ้าเราไปทำแบบประเมินในวัดใจ .com หรือแบบประเมินต่างๆที่เราได้รับไม่ว่าอยู่ที่รปสตก็ตามนะครับสาธารณสุขใกล้บ้านหรือกระทั่งแต่ไปทำแบบประเมินอื่นๆที่เราไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่าเฮ้ยฉันเสี่ยงหรือเปล่าหรือฉันมีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะหรือโรคซึมเศร้าไหมอย่างแรกที่วันนี้เรามาชวนคุยเนี่ยเรามีเรื่องของเขาเรียกว่าซึมเศร้าเราคุยกันได้เราไม่ต้องมีการหลบๆซ่อนๆละเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออเธอเป็นอะไรอุ๊ยฉันเป็นโรคกระเพาะฉันเป็นโรคความดันนะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องบอกว่าวัยทำงานเราจะพบว่าคนที่อายุตั้งแต่40ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพบว่าแบบเรื่องการกินการรับประทานอาหารของเราเนี่ยเราอาจจะทานแบบด้วยความเร่งด่วนเนาะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเรากินฟาสต์ฟู้ดอาหารเร่งด่วนบางทีเราไม่รู้ว่าเจ้าเกลือน้ำตาลหรือว่าไขมันต่างๆเนี่ยมันส่งผลทำให้เราเจ็บป่วยเป็นไงครับอยู่ออฟฟิศคุยกันได้แบบความดันหรือเบาหวานเราคุยก็แบบถึงแม้ว่าเป็นโรคที่ต้องดูแลแต่เราก็ไม่ตกใจกันมากแต่พอมีใครสักคนบอกว่าฉันเป็นซึมเศร้านะเมื่อพูดออกมาเป็นยังไงครับในออฟฟิศหรือว่าอยู่ในโรงเรียนก็ตามกับเพื่อนทุกคนจะหันมามองเป็นสายตาเดียวกันด้วยความสงสัยว่าใช่หรอหรือบางคนก็รู้สึกมองเขาแล้วบอกว่าโรคซึมเศร้าเหมือนเป็นโรคทางด้านเป็นโรคจิตเลยอ่ะซึ่งจริงๆเราอยากบอกว่าเราไม่ได้คิดไปเองและโรคซึมเศร้าทุกคนสามารถทำให้สบายหรือเครียดแล้วเศร้าต่อเนื่องกัน14วันอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เรามีวิธีดูแลได้นะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างแรกให้กลับมาถามตัวเองว่ามนุษย์เราแต่ละวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งก่อนเข้านอนเนี่ย ให้เราบอกตัวเองด้วยมันจะมีคำหนึ่งที่เรามักจะถ้าแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของรายการ Mental Health Lab เราจะได้ยินคำว่าให้บอกกับตัวเองเวลาตื่นนอนเช้าๆมาหรือก่อนนอนก็ได้ว่าฉันเป็นคนดีฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถอีกครั้งนะครับฉันเป็นคนดีฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถเช้าๆที่ตื่นมาแบบนี้โดยเฉพาะแต่ละวันหรือก่อนนอนก็แล้วแต่เนี่ยให้เราเป็นการบอกกับตัวเองในทางบวกและตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าในแต่ละวันฉันจะทำอะไรบ้างวันนี้ถ้าตั้งใจจะทำงานจะทำงานให้เสร็จกี่ชิ้นแต่ทางปฏิบัติเราอยากให้เป็นแค่ความหวังหรือเป้าหมายเพราะถ้าความคาดหวังเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าวันนี้ต้องทำให้หมด7ชิ้นทางปฏิบัติเป็นไงครับ
0: เรารู้สึกกดดันทันทีนะ
1: เครียดมากเลยแล้วถ้ามันไม่ถึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่าง EP ที่แล้วเราพูดกันว่าวัยทำงานน่ะโอ้แบบอาชีพเดียวไม่พอปรากฏว่าเจอเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ได้แบบช่วงภาวะที่เรารู้สึกว่ากระเป๋าเงินของเรามันแห้งไปเนี่ยมันจะมีคนหรือว่าข้อความต่างๆที่มันส่งมาหาเราว่าเธอต้องทำสองอาชีพโดยที่เราลืมดูแลตัวเองดูแลสภาพแวดล้อมในความเป็นจริงของเรากลายเป็นไงครับตรงที่คุณทัศวรรณบอกอ่ะกลายเป็นว่าเราเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขแล้วอะเราเริ่มถามตัวเองว่ามันจะมีข้อคำถามสารพัดเป็นคำถามเชิงลบหมดเลยเพราะทางปฏิบัติความคิดทางลบอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเร็วมากแต่ความคิดเชิงบวกที่เราต้องสร้างขึ้นเนี่ยมันจะน้อยกว่าเหมือนประมาณว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟอย่างที่บอกครับตื่นเช้ามาถามตัวเองหรือก่อนนอนก็ได้บอกว่าเราเป็นคนดีเรามีคุณค่าเรามีความสามารถเนี่ยให้ตั้งกับตัวเองทุกวันโดยเป็นแค่ความหวังเป็นแค่เป้าหมายแต่ไม่คาดหวังจนเราอึดอัดแล้วกดดันตัวเอง
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้อย่างที่บอกครับว่าคนที่มีความรู้สึกเศร้าไม่อยากทำงานทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขหรือบางทีอยู่ในกลุ่มก็บอกว่ากลุ่มไม่มีเราจะดีมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทำอะไรแล้วเราแยกตัวเนี่ยเราห่วงที่สุดคือการแยกตัวไปร้องไห้แยกตัวไปเสียใจแล้วก็บางคนคิดทำร้ายตัวเองแล้วด่าตัวเองซ้ำๆบางทีตัวเองด่าตัวเองมากๆจนกระทั่งแบบบางคนถ้าป่วยมากจริงๆแล้วป่วยหนักถึงมีอาการทางจิตร่วมด้วยเนี่ยป่วยมากๆถึงขั้นมีเสียงมาวนว่าตัวเองบางทีอาจจะเป็นเสียงตัวเรามากๆที่ทำให้เกิดความผิดปกติของด้านของสมองหรือความเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพใจจนว่าตัวเองประจำเนี่ยเราเลยอยากชวนมาดูว่าให้หันมามองกับรอยยิ้มตัวเองทำอะไรที่รู้สึกว่ากลับไปมีความสุขแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยรวบรวมพลังมากๆนะครับเพื่อบอกตัวเองว่าอะไรที่เคยทำได้แล้วมีความสุขบางคนอาจจะเคยเดินเล่นในสวนสาธารณะบางทีที่ทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราบอกว่าพื้นที่สีเขียวของที่ทำงานไม่ว่าหน่วยงานราชการหรือเอกชนเนี่ยเราอยากให้มีต้นไม้ครับเพราะว่ามันทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนอย่างที่คุณทัศวรรณบอกว่ามีออกซิเจนมากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจริงๆแล้วตอนเวลากลางวันเนี่ยแดดอ่อนๆเขาว่าก่อน9โมงเช้าหรือหลัง4โมงเย็นคุณผู้ฟังทางบ้านอาจจะไม่เลิกเรียนเลิกทำงานก็ตามเนี่ยพาตัวเองเดินไปรับพื้นที่จากพลังสีเขียวหน่อยหรือบางทีเรารู้สึกว่าทำอะไรเพลิดเพลินได้พูดคุยหัวเราะกับเพื่อนๆได้ไปคุยใต้ต้นไม้เดินเล่นเบาๆในสวนสาธารณะกระทั่งที่ทำงานของตัวเองที่มีร่มเงาของต้นไม้พาตัวเองไปครับหรือบางทีก็อยู่ในที่ทำงานลงไปที่ทำงานไม่ได้ข้างล่างก็พาตัวเองเหมือนพาเขาเรียกว่าเหมือนหลอกสมองตัวเองบ้างว่าโอ้ฉันปวดฉี่ฉันอยากเข้าห้องน้ำฉันอยากไปทำธุระไปล้างมือเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากที่ทำงานหนักๆให้กลับไปรู้สึกสร้างความเพลิดเพลินใจบางคนก็อ่านหนังสือธรรมะบ้างบางคนก็อ่านหนังสือเป็นวรรณกรรมเยาวชนนิทานเล็กๆหรือบางทีก็หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจครับเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบอกว่าเราจะทำอะไรที่ไม่มีความสุขที่เพิ่มนี่ไม่เคยเพลิดเพลินให้กลับมาเพลิดเพลินมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ที่สำคัญคือเราบอกว่าความคิดเชิงลบอัตโนมัติกับความคิดเชิงบวกที่ต้องสร้างเองด้วยความใช้พลังมากเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับคำว่า RQ คือคำว่าความเข้มแข็งทางใจให้กลับมาถามตัวเองว่าเราเคยมีความสดชื่นของหน้าตาดีเราเคยมีความสุขจากพอเพียงเราเคยรู้สึกมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับเพื่อนๆเจ้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีความสุขแต่ถ้าปัจจุบันเรายอมรับว่าเราเครียดเราอาจจะไม่มีความสุขหรือสุขใจน้อยลงให้ถามตัวเองว่าถ้าตอนนี้มันรู้สึกว่า ทำยังไงก็บูตพลังไม่ขึ้นดึงพลังใจไม่ขึ้นแต่ก็ต้องถามว่าวันนี้อาการที่มันเศร้าร้องไห้เสียใจลดลงแค่ไหนเพื่อบอกตัวเองว่าไม่อยากให้ไปเทียบกับปัจจุบันหรืออดีตมากเกินไปจนมันแตกต่างเยอะถ้าปัจจุบันรู้สึกว่าร้องไห้น้อยลงยิ้มได้มากขึ้นอย่างน้อยก็ให้มองเป็นปัจจุบันขณะไม่เทียบกับตัวเองเขาเรียกว่าหลงเวลาถ้าบางคนเป็นไงครับหลงเวลาแบบโอ้โหเคยทำได้มีความสุขเล่นกีฬาได้เก่งเดินได้เยอะทำอะไรก็มีคนชื่นชมให้มองในปัจจุบันถ้าวันนี้เศร้าลดลงก็บอกตัวเองแบบนั้นแต่คำว่าเศร้าลดลงต้องสัมพันธ์กับทางบวกว่าแล้ววันนี้ชื่นชมตัวเองบ้างหรือยังวันนี้ตื่นเช้ามาชื่นชมตัวเองกี่ครั้งขอบคุณตัวเองอะไรได้บ้างเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นการบอกว่าเลี่ยงกับความรู้สึกเปรียบเทียบของตัวเองกับอดีตเปรียบเทียบตัวเองกับปัจจุบันซึ่งบางทีดีไม่ดีมากเกินไปและที่สำคัญเพิ่มพลังใจโดยการบอกว่าชมให้มากขึ้นกับตัวเองเพราะเราพูดอยู่แล้วว่าเพื่อนช่วยเพื่อนแต่เพื่อนในที่นี้อีกมุมหนึ่งคือเพื่อนคือตัวเราเองช่วยเหลือตัวเราเองว่าเราชมตัวเองบ้างหรือยังเราอภัยตัวเองได้บ้างไหมหรือกระทั่งแต่ขอบคุณตัวเองบ้างสำหรับวันนี
0: ้ค่ะนี่ก็เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเองนะคะและอีกด้านนึงนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามีส่วนช่วยทำให้
1: มีพลังใจ
0: มีพลังใจได้อย่างไรบ้าง
1: ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าที่โรงเรียนหนังสือสถานที่ทำงานต่างๆความคิดทางลบอัตโนมัติเนี่ยการจับผิดมากกว่าจับถูกเราจะมองว่าคนนี้แต่งตัวไม่ดีเช้าๆมาบางทีเราอาจจะแบบทักเพื่อนทำงานด้วยสีหน้าแบบเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวบางทีก็ทักเขาเรื่องของความรู้สึกหน้าหม่นหมองบางทีมันแค่รู้สึกว่าเป็นห่วงอะแต่ใช้คำพูดทำนองนั้นมันก็ทำให้รู้สึกบางคนที่ไม่มีความสุขอยู่แล้วยิ่งบอกตัวเองแย่ลงอีกเราเลยแค่มาดูว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนถ้าตอนนี้เรากลับมาได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอะเราอยากให้เกิดเขาเรียกว่าคงไม่ถึงขั้นวัฒนธรรมนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นมันเป็นสิ่งที่ลองดูว่าเหมือนกิจวัตรประจำวันที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตัวเองหรือครอบครัวก็ได้วันนี้ได้ชมอะไรลูกบ้างอย่างวันนี้ผมมากับลูกก็ยังบอกเลยว่าวันนี้เรียบร้อยดีวันนี้กินหรือรับประทานอาหารได้หมดมากขึ้นวันนี้ดูแลน้องอย่างดีด้วยเนี่ยขณะนี้เราเองก็ยังชมลูกได้ด้วยการชมตัวเองกับคนใกล้ชิดการชมตัวเองกับคนที่ทำงานสำคัญที่สำคัญแล้วอันนี้ลองมาดูเปิดมุมนะครับเช้าๆเวลาเขาเรียกว่าต้องมีการประชุมก่อนเริ่มงานเนี่ยเราไม่ได้แค่แจกจ่ายว่ามอบหมายงานอะไรบางทีเป็นไปได้นะครับถ้าหัวหน้างานเนี่ยอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เริ่มต้นการทำงานว่าวันนี้ผมขอขอบคุณและชื่นชมด้วยว่าเราทำงานอะไรที่ดีบ้างของทีมเราเมื่อวานเราทำอะไรสำเร็จบ้างหรืออยากจะชื่นชมใครในที่ทำงานโดยกลุ่มใหญ่เขาบอกว่าถ้าชื่นชมในกลุ่มใหญ่เพื่อทำให้เขารู้สึกภูมิใจมีการยอมรับตัวเองดีขึ้นแต่ตรงกันข้ามถ้าต้องการเตือนหรืออยากให้เขาแก้ไขอันนี้ต้องไปพูดส่วนตัวในที่ที่คนอื่นไม่ได้ยินเป็นการรักษาเกียรติเพราะมนุษย์เราเป็นคนที่รักษาหน้ามากถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าชื่นชมเป็นภาพใหญ่แล้วสิ่งที่อยากแก้ไขหรือมีการแนะนำอันนี้เป็นภาพเล็กที่ไปคุยส่วนตัวเพื่อให้เขาเกิดการแก้ไขที่ดีขึ้นจะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนที่ดีนอกจากนี้คำว่าเพื่อนช่วยเพื่อนข้างในของเราอ่ะเหมือนเราบอกว่าเราต้องเลี่ยงในการเปรียบเทียบตัวเองในอดีตเปรียบเทียบตัวเองในปัจจุบันที่อาจจะดีกว่าเมื่อวานหรือวันนี้เพราะเขาบอกว่าอนาคตของเมื่อวานก็คือวันนี
0: ้
1: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าให้ความสำคัญกับปัจจุบันเพราะวันนี้สำคัญถึงแม้เราบอกว่าพรุ่งนี้นะหรือวันอื่นๆก็สำคัญด้วยแต่ก็ไม่อยากให้แบบให้มันมากเกินกว่าปกติแล้วเราก็เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนกับที่ทำงานทุกคนพูดจาถึงสิ่งดีๆแต่บางทีบางอย่างเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีด้วยอารมณ์ความเครียดการแข่งแย่งแข่งขันกันอารมณ์ปะทะต่อกันอันนี้เกิดขึ้นได้จริงแต่ถ้าใครฉับไวได้พอก็อย่างลืมบอกครับกลับมาให้สู่ภาวะปกติการพูดคุยด้วยให้เขาได้ระบายออกเนี่ยมันทำให้บรรยากาศที่ทำงานดีขึ้นที่ทำงานหรือว่าวัยรุ่นวัยเรียนก็มีความสุขแล้วอย่าลืมนะครับว่ามองและชื่นชมแบบที่เราบอกว่าขอบคุณตัวเองบ้างหรือยังให้ทำกับเรื่องเล็กๆเพราะว่าคนเราไม่ได้เจอเรื่องความสุขใหญ่ๆทุกวันแค่วันนี้จอดรถแล้วเข้าที่ได้แล้วก็มีที่จอดก็ขอบคุณแล้ว วันนี้ลูกทำดีก็ขอบคุณวันนี้มีรอยยิ้มจากคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เราไปซื้อของในโรงอาหารก็ถือว่าขอบคุณเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเล็กๆทางใจที่เราสร้างขึ้นจากรอบนอกแล้วบางทีคนเราเขาเรียกว่ามึงที่มันเคยมีคนบอกว่ายิ้มหวานอะเป็นฝันหวานเล็กๆแต่ก็ไม่ได้แบบจินตนาการเยอะบางทีคนเรานึกถึงความสุขเมื่อวานนึกถึงหนังสือที่อ่านนึกถึงเพื่อนในวัยเรียนเนี่ยแล้วมีรอยยิ้มเล็กๆหรือเป็นเรื่องเสียงหัวเราะได้บ้างกับในใจมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและทำให้ซึมเศร้าก็อาจจะลดลงด้วยครับ
0: ค่ะพูดถึงเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยบางทีเราอยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่รู้สึกเศร้าอยู่การพูดคุยควรจะพูดแบบไหนคะบางทีเราจะได้ยินกันประจำว่าสู้ๆนะแต่จริงๆบางทีมันเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเนาะ
1: คงไม่ถึงขั้นไม่ถูกต้องครับแต่เราเคยได้ยินว่าคนที่เขามีภาวะเศร้าหรือเหมือนดอกไม้หุบเนี่ยเขามักจะได้ยินบ่อยๆว่าเขาไม่อยากได้ยินพอว่าสู้ๆนะเขาก็จะบอกว่าแล้วนี้เรายังไม่สู้อีกหรอเพราะมันสู้มาทั้งชีวิตแล้วมันเหนื่อยมากแล้วอย่างที่บอกครับว่าเราไม่อยากให้เขาหลงอดีตถ้าเขาบอกว่าอนาคตของเมื่อวานคือวันนี้มันจะเป็นตัวบอกกับตัวเองถ้าเขาคิดไม่ดีเขาจะรู้สึกว่าเมื่อวานก็สู้วันนี้ก็ยังสู้ไม่ไหวใช่ครับเป็นคำพูดที่บอกว่าเราเหมือนพยายามจะใส่ใจแต่ถ้าเราอยากพูดให้ดีกว่านั้นหรือบอกว่าให้เขารู้สึกมีกำลังใจเราก็บอกว่าวันนี้เราจะผ่านไปด้วยกันเราเป็นห่วงเขาด้วยเจ้าแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกว่ามีคนรักและเป็นห่วงแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเป็นห่วงตัวเองนะคำว่าตัวเองนอกจากเราบอกคนอื่นเขาอาจจะสะท้อนตัวเองว่าเออถ้าพูดคำว่าห่วงตัวเองก็คือฉันก็รักตัวเองเหมือนกันเจ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้ดีกว่าและเป็นคำพูดที่ก็แฝงไปด้วยกันว่าให้กำลังใจอีกอย่างบางทีถ้าบางคนเรามักจะบอกว่าขอเลี่ยงคำว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วล่ะเชื่อสิว่ามันดีขึ้นหรือแบบอะไรเรื่องของเธอมันเล็กน้อยเจ้าสิ่งเหล่านี้คนที่ทุกข์ใจเขาไม่อยากได้ยินแต่เขาแค่อยากได้ยินว่าโอเคนะเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วเราจะอยู่ข้างๆเธอเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบอกว่าคนเราทุกข์ได้เสียใจได้เศร้าได้แต่ก็พร้อมลุกขึ้นได้เสมอเช่นกันถ้าเขารู้สึกว่าไม่มีการตำหนิหรือซ้ำเติมแล้วก็บอกว่าแบบขออยู่ใกล้ๆมีอะไรไม่สบายใจมารับฟังเนี่ยคนที่เขาเศร้าจะรู้สึกว่าซึมเศร้าเราคุยกันได
0: ้ค่ะ
1: แบบเนี้ยเชื่อสิครับว่ามันก็จะน่าอยู่แต่มีอันนึงเนี่ยคนเรามักจะกลัวที่สุดเหมือนรู้สึกว่าเป็นชี้พงให้กระลอกก็คือถ้าสมมติเพื่อนร่วมงานหรือว่าวัยเพื่อนๆในวัยรุ่นวัยเรียนก็ตามเนี่ยนะครับเพราะเราคนฟังเรามีวัยรุ่นด้วยเนาะเขาพูดถึงเรื่องความคิดการทำร้ายตัวเองคนที่เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนกลัวที่สุดคือไม่กล้าเล่าต่อกลัวว่าเดี๋ยวชี้พงให้กระลอกจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ารับฟังได้เพราะมีช่วงหนึ่งเราบอกว่าหัวใจมีหูโครงการหัวใจมีหูที่เราประชาสัมพันธ์บ่อยๆเพื่อบอกว่าการรับฟังอย่างตั้งใจใส่ใจสบตาเขาระหว่างฟังสะท้อนความรู้สึกของเขาว่าโอ้เธอคงเหนื่อยมากเธอเสียใจเนาะหรือเธอโกรธมากๆกับเรื่องที่เธอไม่สบายใจเนี่ยการมีหัวใจมีหูเนี่ยต่อให้เขาพูดถึงเรื่องความคิดทำร้ายตัวเองแต่เราสะท้อนความรู้สึกหรือความคิดของเขาเนี่ยเราจะไม่ต้องกลัวว่าเพราะเราไม่อยากไปถามเรื่องราวว่าเขาจะทำการทำร้ายตัวเองยังไงเราไม่อยากไปรู้แผนการแต่เราแค่อยากรู้ว่าช่วงนี้เขาเครียดอะไรเขาเศร้าอะไรแล้วเราจะบอกเขาว่าเราจะอยู่ข้างๆจะคอยรับฟังมากกว่าบอกว่าสู้ๆนะแค่นี้เองเนี่ยเธอไม่มีอะไรหรอกคำว่าสู้ๆนะหรือผ่านไปได้เนี่ยบางทีเขากำลังรู้สึกกับตัวเองว่าเขาคิดถึงเรื่องไม่ดีของตัวเองเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ที่สำคัญการยอมรับเขาด้วยความรู้สึกที่ยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขจะดีมากเราอาจจะบอกเขาว่าเราก็ยอมรับนะว่าเธอมีความคิดทำร้ายตัวเองแต่คำนี้ต้องบอกเขาต่ออีกว่านั่นคือเกิดขึ้นได้เพราะเธอทุกข์แต่เชื่อสิว่าเรามีทางออกได้มากกว่านั้นอีก 2-3 ทางในเมื่อเธอคิดอย่างนั้นแต่เราจะอยู่ข้างๆเราจะเป็นเพื่อนกันที่ดีเราลองให้เราเขาคิดถึงคำว่าความหวังว่าข้างๆมีใครบ้างที่ดูแลบางคนเนี้ยอยู่คนเดียวในห้องที่มีน้องหมาน้องแมวที่เราเป็นทาสแมวทาสหมากันเนี่ยแต่เขากลับไปที่บ้านเขาก็ดีใจที่ได้เล่นกับน้องแมวน้องหมาได้สัมผัสขนของมันเล่นกับมันด้วยความอบอุ่นบางคนก็มีความหวังที่คิดถึงคนที่ทำงานคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเป็นการเติมความหวังแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ทางบ้านที่เรารายการ Mental Health เราจะพูดบ่อยๆว่าให้อยู่กับคนในครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนเพราะเราสามารถพร้อมจะบอกได้ว่าคนที่คิดทำร้ายตัวเองหรือคิดอยู่เนี่ยเขาแค่ พยายามจะบอกเราว่าเขาขอความช่วยเหลือมากกว่าบอกว่าฉันเรียกร้องความสนใจอย่างที่บอกครับอนาคตของเมื่อวานคือวันนี้ถ้าวันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วมีคนช่วยด้วยแล้วมองคุณค่าตัวเองว่าฉันเป็นคนดีฉันมีคุณค่าฉันมีความสามารถแล้วบอกกันในสังคมแล้วเพื่อนช่วยเพื่อนทำไปด้วยกันสังคมนี้จะรู้สึกอบอุ่นขึ้น
0: ค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณประสงค์ศักดิ์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
1: ให้อยากบอกตัวเองว่าถ้าเศร้าแล้วซึมเศร้าเราคุยกันได้แบบที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับคุณค่าเล็กๆ เสริมได้ทุกวันทำทีละวันอย่างตั้งใจวันนี้ยิ้มให้กับตัวเองบ้างวันนี้พาตัวเองไปให้ครอบครัวเห็นแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเห็นใครสักคนที่เขาคิดทำร้ายตัวเองพาเขาออกจากมุมนั้นด้วยความรู้สึกใส่ใจชื่นชมยอมรับแล้วให้อภัยเขาจะมีความสุขมากขึ้นแล้วกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองมีความมั่นใจอย่าลืมออกกำลังกายนะครับรับประทานอาหารดีๆนอนให้เพียงพอโอ้สิ่งเหล่านี้สามารถฟังซ้ำๆได้ว่าฉันทำได้ทุกวันแล้วมีความสุขอย่างที่บอกครับว่าออกกำลังกายมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆจากคนที่เขาให้ความช่วยเหลือหมายเลขโทรศัพท์1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงและเป็นความลับด้วยเราสามารถโทรศัพท์ไปปรึกษา1323ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกก็คือซึมเศร้าเราคุยกันได้คุณอาจจะคลายความทุกข์และคุณอาจจะมีพลังใจที่มีความสุขมากขึ้น
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะเมื่อมีภาวะเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้านะคะเราจะสามารถทำให้เพื่อนช่วยเพื่อนได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียงรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดกำ ำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกร
4: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านเราก็นั่งอยู่ที่ฟุตบาทพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
3: ขณะที่นางสาวปวีณาใจกระเสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจแพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
5: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
3: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
7: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตได้นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนพยุงค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเป็นแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นดีแต่ไม่พอมันต้องทรานซิชั่นต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้การสัมชาติอย่างนี้ผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ตอนยูเครนนะตอนการสัมชาติแก่ตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหนื่อยถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีเงินสะพัดกระเป๋ามันฟ้องไปแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้แบบนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
6: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัด วงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม plus ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่าน wallet สบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
9: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus ซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus จะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
8: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออม plus เป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิษาประทุมมารายงาน
0: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี
10: ้บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวร

หน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชม

สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธี

0: ด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลิชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
2: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสซ้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนซ้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
5: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ถูกจรวด BM 21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตร รวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
8: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินทร์ คภิรวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกลุ่มนายอเลฮานโดอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่ริโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 ไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียว

0: เมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2-1เกม21-15 12-21 และ13-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม21-11 19-21และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไซในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2-0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพนที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship หรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะ
0: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เรส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป3ต่อ2เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
2: ์ไทยเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราก็แพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตแต่ละช็อตของเราที่ข้อบกพร่องต่างๆโค้ชปาร์คเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
0: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผานิชคาดนาครายงาน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
4: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิต เพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลและหอศิลวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5 ถึง 26 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5 ปีถึง 20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.th เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

ฟ้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

นาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่มาพบแล้วก็จะเจอกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่อยากจะมานำเสนอคุณผู้ฟังวันนี้แจงอยู่กับอาจารย์เอนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละนักษัตริย์บางทีเราจะไปดูฤกษ์ดูยามเราอาจจะไม่มีเวลาไปเช็คฤกษ์เช็คยามแต่ในวันนี้ค่ะอาจารย์เอมีความลับมาบอกสำหรับแต่ละนักษัตริย์ซึ่งเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราเกิดปีนักษัตริย์ไหนเช่นนักษัตริย์ชวดกุลฉลูอะไรแบบนี้นะคะแต่ละท่านก็จะมีนักษัตริย์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในแต่ละวันค่ะเราก็จะมีเรื่องราวที่เราอาจจะต้องการความเป็นสิริมงคลอยากจะได้มีความโชคดีวันนี้อาจจะไปมีกิจกรรมดีๆเช่นไปพบลูกค้าเราควรจะออกบ้านเวลาไหนดีช่วงเวลาไหนต้องนัดหรือบางทีเราอาจจะมีการนำเสนองานเอ๊แต่ว่าเจ้านายบอกว่าเลือกวันเลือกเวลามาซิจะนำเสนอช่วงไหนแล้วเป็นช่วงเวลาที่เสริมนักษัตริย์เราให้มีความประสบความสำเร็จนะคะและนอกเหนือจากนั้นพอช่วงเวลาที่จะมาเสริมดวงเราหรือเสริมความสำเร็จให้เราแล้วมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังเลี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆที่มันสำคัญนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้มาพูดคุยกันกับอาจารย์เออาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมนาพันธ์สินวิรุไทยครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วนำไปใช้นะครับในช่วงเวลาดีๆของทางศาสตร์ของดวงจีนและฮวงจุ้ยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าช่วงเวลาไหนที่ดีสำหรับเรานะครับหรือช่วงเวลาไหนที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะครับว่าอยู่ช่วงเวลาไหนบ้างในศาสตร์ของจีนเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเราจะถูกแบ่งออกเป็นอยู่ทั้งหมดอยู่12ยามนะครับซึ่งยามนึงเนี่ยจะมี1ยามเท่ากับ2ชั่วโมงนะครับแล้วจะถูกปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกับช่วงเวลาสากลโดยทั่วไปเพราะช่วงเวลาสากลโดยทั่วไปเนี่ยหลักการก็คือเราจะเริ่มวันใหม่หลังเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วก็นับไปเรื่อยๆแต่ของจีนเนี่ยเวลาของเขาจะเริ่มต้นที่ตอน5ทุ่มนะครับ5ทุ่มไปจนถึงเวลา4ทุ่ม59นั่นคือครบ1รอบของ24ชั่วโมงนะครับแล้วทีนี้ล่ะอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคนนักกษัตริย์อะไรอยู่ช่วงเวลาไหนบ้างนะครับทีนี้เราจะบอกเคล็ดลับหลายๆเคล็ดลับว่าเราจะใช้งานเขายังไงหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ไม่ดีกับเราทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขความลับช่วงเวลาดีๆสำหรับผู้ฟังแต่ละนักษัตริย์นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาก่อนนะครับว่าเวลาช่วงเวลาที่เริ่มต้นของศาสตร์ของจีนที่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตอน5ทุ่มเนี่ยเขาเริ่มนับยังไงก่อนแล้วเริ่มต้นด้วยนักษัตริย์อะไรนะครับไปจบที่ช่วงเวลาไหนนะครับเราจะทำความเข้าใจง่ายๆว่าโอเคคนอันดับหนึ่งเลยช่วงเวลาตอน5ทุ่มของแต่ละวันเนี่ยจะเข้าช่วงเวลาของคนนักษัตริย์ชวดนะครับไปจนถึงเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นเวลาของนักษัตริย์ฉลูตีหนึ่งถึงตีสามนะครับจะเป็นเวลาของนักษัตริย์ฉลูละนะครับหลังจากตีสามถึงตีห้าจะเป็นเวลาของขานนะครับแล้วช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าจะเป็นช่วงเวลาของปีเถาะนะครับนะครับหลังจากเจ็ดโมงเช้าไปจนถึงเก้าโมงเช้าจะเป็นเวลาของคนปีมะโรงนะครับแล้วหลังจากเก้าโมงเช้าไปถึงสิบเอ็ดโมงเช้านะครับเป็นช่วงเวลาของคนปีมะเสงนะครับ11โมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงเนี่ยจะเป็นเวลาของคนปีมะเมียนะครับบ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของคนปีมะแมนะครับแล้วตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับหรือ17นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลาของคนปีวอกนะครับแล้วก็17นาฬิกาถึง1ทุ่มนะครับ จะเป็นช่วงเวลาของคนปีลกานะครับทีนี้หลังจาก1ทุ่มไปนะครับจนถึงช่วงเวลา3ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาของคนปีจอนะครับแล้วหลัง3ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มจะเป็นช่วงเวลาของคนปีกุนนะครับนี่คือ1คือยามทั้ง12ยามในดวงจีนและห่วงจุ้ยเราจะถูกแบ่งยามโดยนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์เอาเข้ามาอยู่ในช่วงเวลายามนั้นๆทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ายามดีของคนนักกษัตริย์เนี้ยคือช่วงเวลาไหนบ้างนะครับถ้าท่านผู้ฟังยังเข้าใจเรื่องของนักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรนะครับหรือคู่ไตรภาคีนะครับของนักกษัตริย์ที่เป็นนักกษัตริย์คู่มิตรของท่านเองเนี่ยท่านจะมีช่วงเวลาที่ทำให้เราสามารถเลือกทำการจัดการได้อยู่หลายช่วงเวลานะครับว่ามีเวลาไหนบ้างที่เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันว่าถ้าคนนักกษัตริย์ชวดนะครับช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนนักกษัตริย์นักกษัตริย์ชวดเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับถึงตีสามซึ่งเขาเป็นนักกษัตริย์ของฉลูซึ่งเป็นคู่มิตรกับคนปีชวดนะครับแล้วช่วงเวลาถัดมาที่ดีของคนปีชวดอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วง7โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับและก็ช่วงเวลาบ่าย3โมงหรือ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็น3ช่วงเวลานะครับที่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนนักกษัตริย์ชวดนะครับนักกษัตริย์ถัดมานะครับคือคนที่เกิดปีฉลูช่วงเวลาที่ดีของคนนักกษัตริย์ฉลูเนี่ยก็จะมีอยู่3ช่วงเวลาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งประกอบด้วยช่วงเวลาที่5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับช่วงเวลาถัดมาที่ดีก็คือช่วง9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับซึ่ง9โมงเช้าถึง11โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มเหสิงซึ่งเป็นคู่มิตรอีกคู่หนึ่งของคนปีฉลูนะครับถัดมาช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับคนปีฉลูก็คือช่วง17นาฬิกาถึง19นาฬิกานี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนปีฉลูที่เราจะกระทำการไปพบปะติดต่อสื่อสารหรือการทำธุรกิจคุยงานนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนักกษัตริย์ถัดมานะครับคนเกิดปีขานนะครับคนที่เกิดปีขานเนี่ยช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนเกิดปีขานเนี่ยจะประกอบด้วยช่วงเวลาที่ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่ดีช่วงที่หนึ่งนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาของคนเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์กุลซึ่งเป็นคู่มิตรกับคนปีขานนะครับช่วงเวลาถัดมาที่เป็นช่วงเวลาที่ดีในลำดับถัดมาก็คือตอน11โมงถึงบ่ายโมงนะครับเพราะช่วงเวลานั้นน่ะจะเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มาเมียนะครับซึ่งเป็นนักกษัตริย์ที่เป็นไตรภาคีกับคนปีขานนะครับช่วงเวลาที่ดีถัดมาอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือตั้งแต่19นาฬิกาหรือ1ทุ่มไปจนถึง21นาฬิกานะครับซึ่งช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาของนักกษัตริย์ปีจอซึ่งนักกษัตริย์ซึ่งช่วงเวลาทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยคือช่วงเวลาที่เป็นคู่มิตรทั้งหมดกับคนปีขานมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีส่งเสริมสนับสนุนนะครับนักกษัตริย์ถัดมานะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เกิดปีกระต่ายหรือปีเถาะนะครับช่วงเวลาดีๆของคนเกิดปีเถาะนะครับช่วงเวลาแรกก็คือตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับ ช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นคู่มิตรโดยตรงกับคนปีเถาะนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาของนักกษัตริย์จอซึ่งเป็นคู่มิตรโดยตรงเลยกับคนปีกระต่ายนะครับช่วงเวลาดีๆถัดมานะครับคือช่วงเวลาตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มาแมนะครับเป็นช่วงเวลาที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับการคุยติดต่อสื่อสารได้นะครับช่วงเวลาถัดมาจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์กุลซึ่งเป็นไตรภาคีกับคนที่เกิดนักกษัตริย์กระต่ายนะครับช่วงเวลา3ช่วงเวลาดีๆเนี่ยเราสามารถทำการบริหารจัดการว่าเราจะดำเนินการคุยงานติดต่องานช่วงไหนที่ดีเหมาะสมแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับวันที่เป็นคู่มิตรกับเราด้วยเช่นกันนะครับนักกษัตริย์ถัดมาก็คนที่เกิดปีมะโรงนะครับคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยช่วงเวลาที่ดีอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือช่วงเวลาตั้งแต่17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับอันนี้จะเป็นช่วงเวลาของลากาซึ่งเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งเลยของคนปีมะโรงโดยตรงนะครับช่วงเวลาดีๆถัดมาอีกช่วงเวลาหนึ่งของคนปีมะโรงก็คือช่วงตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาของคนปีชวดของคนเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์ชวดนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรในไตรภาคีกับคนปีมะโรงนะครับช่วงเวลาถัดมาอีกช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็คือตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับเป็นช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์วอกซึ่งเป็นไตรภาคีหรือคู่มิตรกับคนปีมะโรงด้วยเช่นกันนะครับทีนี้นักกษัตริย์ถัดไปก็คือคนที่เกิดปีมะเสงนะครับปีมะเสงเนี่ยคู่มิตรนะครับในช่วงเวลาที่เป็นดีๆช่วงเวลาดีๆของเขาเนี่ยก็คือช่วงเวลาตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับอันดับ1นะครับช่วงเวลาที่ดีอันดับ2ก็คือตั้งแต่ช่วงตี1ถึงตี3นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์ฉลูนะครับช่วงเวลาถัดมาของคนปีมะเสงที่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีนะครับก็คือช่วง17นาฬิกาถึง19นาฬิกานี่คือไตรภาคีของคนปีเกิดปีมะเสงนะครับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับนักกษัตริย์ถัดมาคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและดีกับคนปีมะเมียเลยเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตอน13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีอันดับหนึ่งเพราะเป็นช่วงเวลาที่เป็นคู่มิตรกับคนปีนักกษัตริย์มะเมียนะครับเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มะเมียซึ่งเป็นคู่มิตรกันโดยตรงกับคนเกิดปีมะเมียนะครับช่วงเวลาที่ดีอันดับ2นะครับก็คือช่วงตี3ถึงตี5ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์ขานเขาซึ่งเป็นไตรภาคีในคู่มิตรกับคนปีมะเมียนะครับช่วงเวลาถัดมาช่วงเวลาสุดท้ายก็คือช่วงเวลาตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์จอซึ่งเป็นไตรภาคีอีกนักกษัตริย์หนึ่งที่เป็นคู่มิตรกันกับคนปีมะเมียนะครับนักกษัตริย์ถัดมาก็คือนักคนที่เกิดปีมะแมนะครับช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนเกิดปีมะแมช่วงแรกก็คือ11โมงถึงบ่ายโมงนะครับช่วงเวลาเนี้ยเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งช่วงเวลาดีอันดับหนึ่งสำหรับคนปีมะแมนะครับช่วงเวลาที่สองที่ดีสำหรับคนปีมะแมเนี่ยก็คื เริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับถัดมาช่วงเวลาที่สามที่ดีสำหรับคนปีมาแม่อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่สามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นคู่มิตรในตำแหน่งไตรภาคีกับคนที่เกิดปีมาแม่นะครับปีนักกษัตริย์ถัดมาของท่านผู้ฟังที่คนเป็นคนที่เกิดปีวอกนะครับช่วงเวลาดีๆของคนปีวอกนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยจะอยู่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับนี่คือช่วงเวลาที่ดีอันดับหนึ่งนะครับเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มะเสงซึ่งเป็นคู่มิตรที่ดีอันดับหนึ่งเลยของคนปีวอกนะครับช่วงเวลาถัดมาช่วงเวลาที่สองที่ดีสำหรับคนปีวอกก็คือช่วง7โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มะโรงนะครับแล้วช่วงเวลาที่สามถัดมาก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับซึ่งสองช่วงเวลาหลังเนี่ยคือช่วงเวลาที่เป็นไตรภาคีหรือคู่มิตรอีกรูปแบบหนึ่งของคนเกิดปีวอกนะครับนักกษัตริย์ถัดมาสำหรับท่านผู้ฟังที่เกิดปีละกานะครับปีละกาจะมีช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนปีละกาเนี่ยคือช่วงเวลาที่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือช่วงเวลาที่เริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปจนถึง9โมงเช้านะครับนี่คือช่วงเวลาที่ดีอันดับหนึ่งของคนปีละกาเพราะเป็นคู่มิตรโดยตรงเพราะช่วงเวลาที่7โมงเช้าถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มะโรงซึ่งเป็นคู่มิตรโดยตรงกับคนปีละกานะครับช่วงเวลาถัดมาที่ดีสำหรับคนปีละกานะครับอีก2ช่วงเวลาเนี่ยจะก็คือช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วง9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับซึ่ง9โมงเช้าถึง11โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มะเสงนะครับซึ่งช่วงเวลาของตีหนึ่งถึงตีสามและ9โมงเช้าถึง11โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเขาเรียกคู่มิตรในตำแหน่งไตรภาคีกับคนที่เกิดปีละกานะครับช่วงเวลาเนี่ย3ช่วงเวลาท่านผู้ฟังอาจจะดูว่าเราจะทำการจัดการยังไงนะครับว่าจะใช้ช่วงเวลาไหนทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรถัดมาสำหรับท่านผู้ฟังที่เกิดปีจอนะครับ

เข้าไปจนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ11โมงเช้าถึงบ่ายโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาของไตรภาคีสำหรับคนที่เกิดนักกษัตริย์จอนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะการทำการสื่อสารติดต่อนะครับนักกษัตริย์ถัดมานะครับสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะครับคนเกิดปีกุลเนี่ยนักกษัตริย์ที่ดีอันดับหนึ่งสำหรับช่วงเวลาแรกเลยเนี่ยก็คือช่วงตีสามถึงตีห้านะครับซึ่งเป็นคู่มิตรอันดับหนึ่งในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าเป็นช่วงเวลาของขานซึ่งเป็นคู่มิตรกับคนปีกุลนะครับช่วงเวลาที่สองที่ดีถัดมาก็คือช่วงตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับช่วงเวลาอีกช่วงเวลานึงที่ดีถัดมาเป็นอันดับ3ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับหรือ13นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาหรือบ่าย3ที่เราเรียกกันนะครับเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับ2ช่วงเวลาหลังเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเขาเรียกไตรภาคีในคู่สัมพันธ์ของคนนักกษัตริย์กุลนะครับทีนี้เราได้ครบละทั้ง12นักกษัตริย์ว่ามีช่วงเวลาดีๆช่วงไหนบ้างยังไงบ้างมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ประกอบกิจการการงานอะไรเพราะบางช่วงนักกษัตริย์ช่วงเวลาของนักกษัตริย์นั้นๆที่เป็นคู่มิตรเราคู่สมพงษ์กับเราเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานแล้วหรือเป็นช่วงเวลาของค่ำคืนการพักผ่อนนะครับทีนี้การจัดสรรของเราอาจจะต้องมาดูในช่วงเวลาอื่นที่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเราผมถึงนำเสนอในช่วงเวลาให้กับท่านผู้ฟังไปถึง3ยาม3ยามก็ทั้งหมด6ชั่วโมงมันก็จะมีคละกันไปว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่เป็นช่วงเวลาที่เวลาทำงานอยู่ตรงกับเวลาทำงานตรงกับเวลาพักผ่อนเราอาจจะไม่ทำการจัดสรรแล้วก็ดูว่าเราจะทำการจัดการกับช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นอย่างไรนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสริมเข้าไปว่าโอเคแล้วทีนี้ถ้ามันมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เรายังสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ไหมบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันแคบไปนิดนึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรายังทำงานได้ไม่พอไม่สะดวกนะครับผมก็จะเพิ่มในตำแหน่งของช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นคู่มิตรอีกหนึ่งลักษณะนะครับเพิ่มเข้าไปให้นะครับเพื่อจะได้เป็นตัวเลือกหรือทางเลือกสำหรับท่านผู้ฟังว่าเออมีช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะทำงานได้อีกช่วงหนึ่งว่าเป็นช่วงไหนบ้างนะครับช่วงที่ดีนะครับเราจะเริ่มต้นจากคนปีชวดอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งของคนปีชวดเนี่ยเพิ่มขึ้นมามันจะได้ช่วงไหนได้อีกหนึ่งช่วงนะครับสำหรับคนปีชวดนะครับช่วงเวลาที่สามารถเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่สามารถที่จะทำได้อีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่3ทุ่มไปถึง5ทุ่มนะครับถัดมาคนปีฉลูนะครับตัวเลือกของคนปีฉลูอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะกระทำการได้นะครับก็คือตั้งแต่5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับแล้วคนปีขานนะครับก็จะมีหนึ่งช่วงเวลาที่คุณสามารถทำงานหรือเอาช่วงเวลานี้มาทำการจัดการในผังงานหรือแผนงานคุณได้คือช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับทีนี้คนปีเถาะคนปีเถาะเนี่ย
จะมีช่วงเวลาที่

0: ามารถทำการได้อีก1ช่วงเวลานะครับก็คือ7โมงเช้าจนถึง9โมงเช้านะครับคนปีมะโรงล่ะเวลาทำการของคนปีมะโรงที่สามารถที่จะทำงานได้อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่ตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับถัดมาคนปีมะเสงช่วงเวลาของคนปีมะเสงที่สามารถที่จะเลือกกระทำการได้อีกหนึ่งช่วงเวลานะครับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก็คือช่วง11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับถัดมาคนเกิดปีมะเมียนะครับคนเกิดปีมะเมียเนี่ยช่วงเวลาอันดับ4สุดท้ายละที่คุณจะสามารถเลือกได้เนี่ยก็คือช่วงเวลา9โมงถึง11โมงเช้านะครับปีนักขัตถัดมาก็คือปีมะแมนะครับปีมะแมเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะเลือกกระทำการได้เหมือนกันเป็นช่วงเวลาซ้ายก็คือ9โมงถึง11โมงเช้านะครับถัดมาคนปีวอกนะครับคนปีวอกเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาตัวเลือกสุดท้ายสำหรับคนปีวอกก็คือช่วงตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งทางเลือกที่4แล้วนะครับแล้วคนปีลากาล่ะคนปีลากาจะมีทางเลือกอีกหนึ่งทางสำหรับเป็นตัวเลือกช้อยที่4สำหรับเราเนี่ยก็จะอยู่ช่วงเวลาตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับแม้ไปอีกช่วงเวลาหนึ่งทีนี้คนนักสัตว์จอทางเลือกที่4เหมือนกันช่วงเวลาที่สามารถที่จะเลือกกระทำการได้นะครับก็คือช่วง17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับนักษัตริย์สุดท้ายก็คือนักษัตริย์กุลนะครับช่วงเวลาที่นักษัตริย์กุลเนี่ยจะเลือกกระทำการได้ในช่วงเวลาเนี้ยนะในตัวเลือกสุดท้ายของช่วงที่4เนี่ยก็คือ5ทุ่มถึงตีหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า3ช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นคู่มิตรที่ดีอันดับ1และอันดับ2เราอยากจะผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังเลือกใช้ในช่วงเวลาที่ดีใน3ช่วงแรกก่อนนะครับแล้วช่วงเวลาที่4ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับท่านผู้ฟังว่าเอาไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานหรือกิจวัตรประจำวันของท่านผู้ฟังว่าเราจะเลือกใช้ทำอะไรนะครับทีนี้ในแต่ละช่วงเวลาของจีนเนี่ยซึ่งเราก็ทราบกันแล้วว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะมีนักกษัตริย์กำกับไว้ว่าในแต่ละช่วงเวลาเป็นนักษัตริย์อะไรอยู่ในเวลาไหนบ้างนะครับนี่สิ่งที่เราจะมาบอกกับท่านผู้ฟังอีกหนึ่งหลักการหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับหรือเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะทำงานมงคลไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไกลนะครับหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรหรืออะไรที่เป็นความเสี่ยงถ้าเราเลี่ยงได้เราก็จะงดในช่วงเวลานั้นๆหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้แล้วมันจำเป็นจะต้องทำในช่วงเวลานั้นนะผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใส่ใจกับช่วงเวลานั้นเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เรามีสติแล้วมีสมาธิใน การทำงานณช่วงเวลานั้นๆ นะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผมจะบอกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าช่วงปะทะชงกับคนนักกษัตริย์ต่างๆนะครับอันเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงเรื่องการทำงานมงคลหรือที่จะเกี่ยวข้องกับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความแหลมคมหรือขับรถอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษณช่วงเวลานั้นๆ นะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่นักกษัตริย์แรกก่อนเลยนะครับเราจะเริ่มต้นที่นักกษัตริย์ชวดนะครับช่วงเวลาที่คนเกิดปีชวดนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงนะครับเพราะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์มาเมียซึ่งเป็นนักกษัตริย์ที่ชงหรือปะทะโดยตรงกับคนปีชวดนะครับการที่จะติดต่อสื่อสารขับรถในช่วงเวลานี้หรือการเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ควรจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลานี้นะครับนักกษัตริย์ถัดมาก็คือนักกษัตริย์ฉลูนะครับท่านผู้ฟังที่เกิดปีฉลูเนี่ยช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาหรือที่เราเรียกกันคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์ที่เป็นนักกษัตริย์มาแม่ซึ่งเป็นคู่ชงหรือคู่ปะทะโดยตรงกับคนปีฉลูเราจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องต่างๆในกิจการการงานและหน้าที่ของเรานะครับใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจนะครับมีสมาธินักกษัตริย์ถัดมานะครับคือคนที่เกิดปีขานนะครับช่วงเวลาที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับในการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์วอกซึ่งเป็นคู่ปะทะโดยตรงเลยกับคนปีขานจะเป็นช่วงเวลาที่เจอแต่อุปสรรคปัญหาที่ต้องคอยตามแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุในช่วงเวลานั้นๆ นะครับนักกษัตริย์ถัดมาก็คนที่เกิดปีเถาะนะครับช่วงเวลาที่ต้องให้ความใส่ใจและระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือช่วง17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์รกาซึ่งผมบอกแล้วว่าช่วงเวลาที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีการปะทะชงกับนักกษัตริย์โดยตรงทำให้มันมีแต่เรื่องของปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งการโต้เถียงเราจะต้องหลีกเลี่ยงควบคุมอารมณ์ให้ได้เป็นอย่างดีนะครับนักกษัตริย์ถัดมาก็คือนักกษัตริย์มะโรงนะครับคนที่เกิดมะโรงเนี่ยช่วงเวลาที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของนักกษัตริย์จอซึ่งเป็นนักกษัตริย์ที่มักจะกระทบกระทั่งกับคนที่เกิดปีมะโรงอยู่เสมอเป็นคู่ชงโดยตรงนะครับจะมีเรื่องของความผิดใจไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแหวงการโต้เถียงนะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงช่วงเวลานี้นะครับนักกษัตริย์ถัดมาก็คือคนที่เกิดนักกษัตริย์มสิงนะครับช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่ามสิงอาจจะโชคดีตรงที่ว่าช่วงเวลาที่ คุณจะต้องระมัดระวังเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแล้วก็เป็นไปได้แต่ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานเข้ากะหรือต้องเป็นช่วงเวลาของการเดินทางอยู่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนปีมะเสงเนี่ยช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักษัตริย์กุลซึ่งเป็นคู่ปะทะโดยตรงเลยเป็นคู่ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่ในช่วงเวลานี้ระวังความขัดแย้งนะครับถัดมาก็คือนักษัตริย์มะเมียนะครับนักษัตริย์มะเมียเนี่ยจะต้องระมัดระวังในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเวลาของค่ำคืนสำหรับคนที่จะต้องเดินทางหรือทำงานในเวลากลางคืนนะครับช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือช่วงเวลาตั้งแต่5ทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักษัตริย์ชวดซึ่งเป็นคู่ชงโดยตรงเลยสำหรับคนปีมะเมียถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนทำงานประจำที่ทำงานช่วงเช้าถึงเย็นช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนโอเคเป็นลดการที่จะกระทบกระทั่งลงไปได้แต่ท่านผู้ฟังบางท่านจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องไปทำงานนะช่วงเวลานี้หรือต้องเลือกเดินทางในช่วงเวลานี้หรือต้องขับรถไปทำกิจวัตรงานใดก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับการเดินทางระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนหงุดหงิดช่วงเวลานี้จะต้องระวังนะครับนักษัตริย์ถัดมาสำหรับท่านผู้ฟังที่เกิดนักษัตริย์ของมะแมนะครับช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะแมจะต้องระวังเนี่ยก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนอาจจะหลับไปแล้วแต่ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะต้องทำงานอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้สำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยจะไปกระทบในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการสูญหายของทรัพย์สินอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับนักษัตริย์มานะครับคือนักษัตริย์ปีวอกนะครับช่วงเวลาที่คนปีวอกจะต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามถึงตีห้านะครับซึ่งช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักษัตริย์ขานเขาซึ่งเป็นนักษัตริย์ที่ประชาชนโดยตรงกับคนปีขานจะเป็นนักษัตริย์ที่ต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วไม่เดินทางที่ไปในเส้นทางที่เปลี่ยวหรือขับรถด้วยความเสี่ยงถ้าสำหรับคนที่ต้องเดินทางนะครับถัดมานักษัตริย์ลกานะครับคนที่เกิดลกาเนี่ยช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังเลยเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของนักษัตริย์เถาะเขาซึ่งเป็นนักษัตริย์ที่ปะทะกับคนลกานะครับต้องระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารการเข้าใจผิดนะครับกับคนรอบข้างนะครับนักษัตริย์ถัดมาก็คือคนที่เกิดปีจอนะครับคนที่เกิดปีจอเนี่ยช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเช้าไปถึงเก้าโมงเช้านะครับต้องระวังปัญหาเรื่องของทรัพย์สินนะครับการควบคุมอารมณ์คำพูดของตัวเองให้ดีลดการปะทะ นะครับหรือการเผชิญหน้านักษัตริย์ถัดมานะครับคือนักษัตริย์ของคนที่เกิดปีกุลนะครับช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุลจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับเพราะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของมะเสงซึ่งเป็นคู่ปะทะโดยตรงกับคนปีกุลช่วงเวลาเนี้ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความใจร้อนอารมณ์นะครับความหงุดหงิดง่ายนะครับระวังเรื่องของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ตกหล่นสูญหายต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะครับนี่คือช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังของคนทั้ง12นักษัตริย์ในศาสตร์ของจีนนะครับเราจะเรียกช่วงเวลาที่ดีกับช่วงเวลาที่ไม่ดีให้เราเลือกกระทำการผมให้ช่วงเวลาที่ดีของแต่ละนักษัตริย์ไปถึง4ช่วงเวลานะครับ4ยาม8ชั่วโมงนะครับแล้วช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังของแต่ละนักษัตริย์1ยาม2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังผมก็จะแนะนำว่าให้เลือก3ช่วงเวลาที่ดี3ช่วงเวลาแรกก่อนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆค่อยมาเลือกช่วงเวลาที่ดีอันดับ4นะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและเหมาะสมกับแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าเราจะทำอะไรในช่วงเวลานั้นยังไงนะครับวันนี้ผมก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาดีๆในศาสตร์ของจีนให้กับท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังก็ลองนำไปใช้ปฏิบัติหรือไปใช้ในเรื่องของการที่ระมัดระวังดูแลตัวเองณช่วงเวลานั้นๆ นะครับหวังว่าวันนี้ผมได้ให้สิ่งดีๆแล้วเป็นความรู้แล้วจะได้ช่วยเหลือท่านผู้ฟังได้อย่างเต็มที่นะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากๆนะคะที่ได้มาให้ความลับอีกหนึ่งความลับถือว่าเป็นท็อปซีเครตนะคะอาจารย์ไม่เล่าให้ฟังเราก็บางทีไม่มีใครมาอธิบายให้เราฟังบางทีว่าถ้าสมมติคนธรรมดาเนาะเรื่องของฤกษ์ยามหรือตัวเลขมันเป็นความเชื่อที่มีมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขโทรศัพท์มือถือเลขบัตรประชาชน รวมไปถึงตัวเลขที่เป็นฤกษ์ยามซึ่งฤกษ์ยามที่ดีมันก็จะเสริมความมั่นใจให้เราไปอีกนะคะถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้ก็ฟังเผื่อๆกับทางคนในครอบครัวกันด้วยนะคะหวังว่าในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีประโยชน์และสามารถให้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้ได้นะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูค่ะไม่เสียหายค่ะต้องบอกว่าไม่เสียหายแต่อาจจะทำให้หลายๆคนได้สัมผัสถึงโอ้ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยก็ได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจเวลาที่เรารู้ว่าช่วงเวลานี้มันเหมาะมันถูกชะโลกมันดีมันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเราได้เราก็สามารถที่จะทำต่างสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างเต็มที่มากขึ้นค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังก็จะชวนอาจารย์เอนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องราวดีๆแบบนี้เช่นเคยค่ะแต่จะมีเรื่องราวอะไรให้ติดตามกันนั้นพบกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์กับรายการร้อยเรื่องเล่าวันนี้จากอริสาเปียงตั้งและอาจารย์เอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
8: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาศเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไป๊ปอมใส่จุดตรวจปูเกสามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
9: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงิน รวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com group แพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

งแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด่นรอบบ้านประเด็นร้อนรอบล้านนาใน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเราบ้านหลานหนาเจ้าฟังเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองยามบ่ายของวันหยุดวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนะเจ้าวันนี้สุขสบายแก่ใจอยู่ที่บ้านฟังเพลงม่วนๆกันไปตัวนะเจ้าน้องวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการเราบ้านหลานหนาอยู่กับคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์บ่ายสองโมงไปๆเนี่ยเจ้าจะถึงบ่ายสามโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงต่าง AM 639 kHz กันตวยนะเจ้าแล้วก็ผ่านช่องทางไลฟ์นะเจ้าไลฟ์ผ่านในช่องทางของ TikTok DJ เก่งขอบพระคุณทุกท่านคนที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันยามบ่ายวันนี้นะเจ้าฟังใครหลับใครนอนละกันไปเตื้ออยู่เป็นคู่กันก่อนนะเจ้าพอจัดรายการช่วงบ่ายเนี่ยบอกว่าคนจัดแบบว่าคนฟังนะจ๊ะมันก็จะถ้าสีถ้าจะมีอาการคล้ายๆกันก็คือเหมือนจะไข้ลับนะเจ้าโดยเฉพาะบ่ายอากาศที่มันฮ้อนๆ นะเจ้าเพลงเจ็บที่จริงใจอ๋อมีขอเพลงเจ็บที่จริงใจเดี๋ยวน้องเก่งดูฮือกันละกันนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังน้องบางทีมันก็เสาะหาทันทีก็บ่ให้จะตันนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาในวันนี้เจ้าน้องเก่งยังจะเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังนะเจ้าด้วยการติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าวันนี้อากาศบ้านเฮาเป็นจะได้กันห้องนะเจ้าเนาะติดตามอยู่ด้วยกันสำหรับภาคเตียงวันวันนี้นะเจ้าเตียงวันวันนี้เป็นต้นไปเนาะภาคเหนือยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยของฮือประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าในรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะเจ้าในเพิ่มมากจะเป็นในพื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้เจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางพะเยาและน่านนะเจ้าให้นั้นอ้าวดูแลสุขภาพร่างกายเจ้ากับอากาศที่แปรปรวนอากาศที่บึดฝนบึดฮ้อนบึดเย็นเนี่ยนะเจ้าแต่ส่วนมากจะหนักไปตังฮ้อนเนาะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณผู้ฟังในยามบ่ายๆนะเจ้ารอบบ้านหลานนากับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์น้องเก่งก็พยายามที่จะได้เลือกสรรงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาคือคุณผู้ฟังได้หับฟังกันนะเจ้ามีงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้นะเจ้าเสียงฮ้องของคุณก้านตองทุ่งเงินกับเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บที่จริงใจฟังไปพร้อมๆกันสบายอกสบายใจยามบ่ายเจ้า

เจ็บที่จริงใจนะเจ้าเป็นงานจากคุณก้านทองก้านตองทุ่งเงินนะเจ้างานเพลงที่มีคุณผู้ฟังเนาะได้แนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งเกาะ เลือกมาฝากนะเจ้าก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามถ้าฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าฟังเพลงกันไปฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันไปพร้อมๆกันเนาะคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดกันได้พ่องนะเจ้าหรือว่ายามบ่ายๆบางท่านวันนี้ยังต้องทำงานเหมือนน้องเก่งอยู่แต่ว่าบางท่านก็ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะเจ้าหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวมีความสุขกับทุกสิ่งนะเจ้าบางท่านเนี่ยวันนี้เริ่มจะเดินทางแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีวันหยุดต่อเนื่องกันไปเสาร์8เสาร์9 30นะเจ้าอย่างน้อยก็ลาวันจันทร์1วันก็ได้พักผ่อนกันยาวนะเจ้าอ่ะมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำบอกว่าคุณผู้ฟังที่จะอยู่กับบ้านหรือว่าได้เดินทางนะเจ้าได้พักผ่อนกันก็มีความสุขกับทุกสิ่งนะเจ้าที่ได้ทำในวันนี้นะเจ้าเนาะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่นะเจ้าย่าฮืออารมณ์ดีและมีความสุขรวมถึงงานเพลงม่วนๆในชั่วโมงของน้องเก่งและเจ้ารอบบ้านล้านนาชั่วโมงนี้ตุ๋ยก็สามารถที่จะย่าคุณฟังผ่อนคลายความเครียดสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้กันได้นะเจ้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะเจ้ากำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าที่ศาลาทิพกิติกรวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งเปิ้นก็จะมีพิธีทำสวดพระอภิธรรมเนี่ยวันศุกร์ที่เสาร์4จนถึงวันจันทร์ที่เสาร์7กรกฎาคมนะเจ้าส่วนวันที่เสาร์8เสาร์9 2วัน2คืนนั้นงดสวดพระอภิธรรมนะเจ้าและจะเริ่มสวดพระอภิธรรมแห่งครั้งหนึ่งในวันที่30กรกฎาคมเจ้าจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเจ้าก็จะมีพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมเหมือนเดิมนะเจ้าและวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเจ้าก็จะมีพิธีทางศาสนาถวายภัตตาหารเพลและเชิญโกฏศพขึ้นรถยนต์จากศาลาทิพย์กิติกรวัดเจดีย์หลวงวรวิหารไปยังสุสานสันกุเล็กในช่วงเตียงเกิ่งนะเจ้าและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณสุสานสันกูเหล็กเวลา 14:00 น.นะเจ้าบ่าย 2:00 น.เนาะอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเรียบนราดิศรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าซึ่งปัจจุบันนะเจ้าท่านก็เป็นบิดาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าท่านรัฐพลนราดิศรเนาะอันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์ฮือกับทุกท่านได้รับทราบนะเจ้าสำหรับในเรื่องของรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้นะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก่อยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าพยายามที่จะเสาะเลือกสรรหางานเพลงม่วนๆมาฝากกับคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้ยพอฟังเพลงจากรายการนี้แล้วม่วนนะเจ้าถูกอกถูกใจอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะอย่างน้อยก็สร้างความสุขสบายกายใจกันได้ในช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ปะกันยามบ่ายเนาะก็อ่ะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาที่น้องเก่งยังเกี่ยมเพลงม่วนๆไว้แห่หลายๆเพลงนะเจ้าเพื่อที่จะได้มีความสุขกันมีเพลงกำเมืองแห่งเพลงหนึ่งที่น้องเก่งจะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฮับฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าก็จะเป็นงานจากคุณเอ็มเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่ากึดตึงหาเนอร์

ก็ตังหาเนอร์นะเจ้าก็เป็นเพลงกำเมืองม่วนๆแห่งเพลงนึ่งตี้น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าถ่ายทอดความรู้สึกก็ตังหาไผ่สักคนนึงผ่านเสียงเพลงผ่านคลื่นความถี่ผ่านรายการออกไปนะเจ้าสู่จุดหมายปลายทางถ้าบ่ลงทางไปเหี้ยก่อนเนาะอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนว่าทางสภ.สันกำแพงเนี่ยนะเจ้าเปิ้นได้แจ้งประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรนะเจ้าบริเวณ4แยกต้นเปาพัฒนาหรือว่าแยกหลุยนะเจ้าเนื่องจากว่าเปิ้นจะมีการก่อสร้างทางข้ามนะเจ้าหรือว่าสะพานนะเจ้าโดยเริ่มในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ก็คือวันเนี้ยวันแรกนะเจ้าซึ่งในจุดดังกล่าวนั้นจะมีการยกเลิกสัญญาณไฟจราจรเจ้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเป็นแบบวงเวียนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นขอฮือคุณผู้ฟังที่จะต้องใช้เส้นทางเป็นหอกเส้นทางสักกระแปงสายเก่านะเจ้าตั้งแยกหลุยเนาะก็เพื่อวางแผนการเดินทางเจ้าแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ายังเป็นเขตพื้นที่การก่อสร้างที่ยังไม่ได้เปิดเพื่อใช้เป็นทางสาธารณะนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นไขใจแยกหลุยนะเจ้าเลี่ยงได้ก่อนเลี่ยงกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิ้นเริ่มนะเจ้าเริ่มในการที่จะยกเลิกไฟแดงปรับเปลี่ยนเป็นวงเวียนขนาดใหญ่นะเจ้าเปิ้นกำลังมีการก่อสร้างทางยกระดับนะเจ้า2ปีจนถึงกรกฎาคมปี71เนาะซึ่งถนนเส้นทางสายเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่มีปริมาณรถนักกันอย่างต่อเนื่องตึงวันอยู่ละนะเจ้าแต่ถ้าหากว่าช่วงเนี้ยมันเพิ่มเติมในเรื่องของจุดก่อสร้างขึ้นมาคือฝั่งที่อยู่ทางสายสันกำแพงนะเจ้าอาจจะต้องวางแผนการเดินทางในการเข้าเมืองออกเมืองกันคือนักขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยเนาะวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ศึกษาเส้นทางการจราจรกันคือดีก่อนนะเจ้าก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงนี้นะเจ้าด้วยความห่วงใยเพราะว่าช่วงเนี้ยชีวิตหมู่เฮาเนี่ยกับการเดินทางนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญเนาะเจ้ามาก็ออกบ้านแล้วก็ต้องเดินทางแรงมาปิดเข้าบ้านก็ต้องเดินทางนะเจ้าหรือว่าในช่วงระหว่างวันเขาอาจจะต้องมีภารกิจต่างๆนานาเนาะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้แต่ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างเนี่ยนะเจ้าซึ่งถ้าว่าเสร็จสิ้นการก่อสร้างทางยกระดับนี้แล้วเนี่ยนะเจ้าการคมนาคมในเส้นทางนั้นก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะเจ้าแล้วก็จะเป็นห้องว่าก็จะเนี่ยคือเฮาเดินทางไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็อดเอาก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้มันอาจจะบ่สะดวกสักเท่าใดแต่ในอนาคตต่างหน้าเฮาก็จะสะดวกสบายนักขึ้นนะเจ้าน้องเก่งยังเกียมเพลงม่วนๆกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการรอบบ้านล้านนาในช่วงเวลานี้อยู่กับน้องเก่งนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็น

ช่องทาง FM 93.25 MHz AM 639 kHz นะเจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามน้องการน้องเก่งผ่านทาง TikTok ได้ด้วยนะเจ้า DJ เก่งเข้ามาติดตามนะเจ้าเข้ามากดติดตามแล้วก็มาฟังเพลงด้วยกันมาทักทายกันได้นะเจ้า

ายลมหมดว้าวอย่างฉันก็ตกลงมาตายนะเจ้าเนาะมันเป็นเพลงที่แบบไม่ต้องมานั่งกึ๊ดถึงเนื้อหาสาระของเพลงที่มันจะเป็นเอ๊ะเพลงนี้มันจะหมายความว่าจะใดมันค่อนข้างจะตรงตัวนะเจ้าเนาะว่าเมื่อถึงเวลานะเจ้าเมื่อเปิ้นหมดใจหมดฮักไปแล้วก็เป็นคนอื่นไปนะเจ้าส่วนเฮานั้นก็ต้องจมอยู่กับความทรงจํานะเจ้างานเพลงม้วนๆน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่อนคลายความเครียดกันไปกับช่วงเวลานี้รอบบ้านล้านนาน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์บ่าย2โมงไปปลายจนถึงบ่าย3โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปในยามบ่ายๆนะเจ้าขอบคุณการทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาทางไลฟ์นะเจ้าผ่านทางช่องTikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้เนาะต้องประกาศประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนึงสำหรับเรื่องของการเตือนภัยนะเจ้าแจ้งเตือนด่วนนะเจ้าแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะเจ้าก็คือตั้งแต่วันพุธ26 27 28 29 30กรกฎาคมเราก็อยู่ในการเฝ้าระวังนะเจ้าซึ่งพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังในภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีนะเจ้าซึ่งในเรื่องนี้นะเจ้าต่างด้านของปภ.เจ้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าเปิ้นก็มีการเตือนให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนะเจ้าโดยคือจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยนะเจ้ารวมถึงแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าแล้วก็ฮึปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการถ้าพอบักไก่คุณผู้ฟังใกล้ๆใกล้ๆสวทเปิ้นหองว่าสี่ปิงเมืองเปิ้นก็เริ่มมีการวางเครื่องนะเจ้าวางเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาดใหญ่ไว้นะเจ้าก็เป็นการป้องกันแหมจุดหนึ่งนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังบ่อยๆนะเจ้าเนาะซึ่งทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ได้มีประกาศในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะเจ้าซึ่งก็จะมีผลกระทบในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนะเจ้าฉบับที่2วันนี้24กะลงไว้ประกาศณวันที่24กรกฎาคมนะเจ้าแจ้งว่า26ถึง30กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักนะเจ้าบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะเจ้าซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังนะเจ้าเฝ้าระวังกันไว้ก่อนนะเจ้าเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนถ้ามันบ่เกิดเฮาก็บ่เสียหายนะเจ้าหรือถ้ามันเกิดเฮาก็เสียหายน้อยที่สุดเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่นำมาเตือนภัยบอกกล่าวกันไว้นะเจ้าโดยเฉพาะเจียงใหม่เองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังกันเลยภาคเหนือเนี่ยคือระวังกันถึง14จังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็บ่ได้นำมาประชาสัมพันธ์มาอู้ให้คุณผู้ฟังต้องตื่นตระหนกนะเจ้าแต่ก็อยากจะนำมาบอกกล่าวกันไว้นะเจ้าเป็นการเตือนภัยนะเจ้าแล้วก็การเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของเฮาโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากน้ำท่วมขังบ่อยๆนะเจ้านี่ก็เฝ้าระวังกันไว้เพราะว่าช่วงนี้บ้านเฮายังมีฝนนะเจ้า

หัวใจฮอมปอยนะเจ้างานจากน้องวิวจะตุพรน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนานะเจ้ายามบ่ายวันนี้อยู่เป็นกู้เป็นเกมกับคุณผู้ฟังกันไปเรื่องราวข่าวสารดีๆงานเพลงตี้มวลๆน่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะเจ้าแล้วก็อยู่เป็นกู้กันยามบ่ายๆเนาะคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้อาจจะเป็นบ่ายวันพิเศษสำหรับใครหลายๆคนเพราะว่าถ้าหากว่าวันจันทร์ไม่ได้ไปทำงาน1วันก็มีวันหยุดยาวเลยนะเจ้าเพราะนั้นบางท่านอาจจะมีการวางแผนการพักผ่อนท่องเที่ยวแบบนี้นะเจ้าเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านตีไปเดินทางไปแอวไปพักผ่อนท่องเที่ยวมีความสุขกับทุกทริปของท่านเลยนะเจ้าใจรถใจถนนด้วยความระมัดระวังวางแผนการเดินทางนะเจ้าศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางหากว่าพื้นที่ที่เฮาจะไปแอวไปพักผ่อนท่องเที่ยวนะมันบ่ใช่พื้นที่บ้านเฮาบ่ใช่พื้นที่ที่คุ้นเคยนะเจ้าก็ขอให้ศึกษาเส้นทางของการเดินทางกันก่อนเนาะหันข้อความประชาสัมพันธ์แล้วโอ้มันใจบดีคุณผู้ฟังมีความเห็นใจคนที่ชอบกินทุเรียนเหมือนกันนี่เลยอะน้องเก่งเห็นแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักหน่อยก็แล้วกันนะเจ้าไผ่ที่ชื่นชอบทุเรียนเนาะช่วงนี้เปิ้นมีทุเรียนส่งตรงมาจากสวนคนมาในพื้นที่เจียงใหม่เฮาคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นบอกว่าเนื้อดีทุกราคาเลือกได้ทุกลูกนะเจ้าไม่ต้องต่อคิวมีบริการกรีดเนื้อให้ดูก่อนตัดสินใจซื้อมันเยี่ยมมากเลยสำหรับคนที่ชอบกินทุเรียนนะเจ้าแค่อู้กำว่าทุเรียนกลิ่นหอมๆของทุเรียนมันก็ตลบอบอวลโชยเข้ามาแล้วนะเจ้าเนาะอ่ะใครที่สนใจเนอะวันพุกเสาร์หกกรกฎาคมนะเจ้าที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสารเด็กนะเจ้าใกล้กับอาคารลานจอดเนาะใกล้ๆกับอาคารลานจอดรถนะเจ้าที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าตังซันเด็กเนาะแล้วก็ที่แฮมจุดหนึ่งนะเจ้าอันนี้จะมีตั้งแต่มีจนถึงวันที่2สิงหาคมไป8โมงเช้าถึง3ทุ่มก็คือบิ๊กซีดอนจันประตู MK นะเจ้าส่วนอบจ.งานเกษตรไทยอู้งานเกษตรไทยคุณผู้ฟังอยากฮึไปแอวนะเจ้างานเกษตรไทยมีตึงผลหมากลากไม้มีของกินของว่าน่ากนักคุณผู้ฟังไปแอวกันเตอะที่สวนอบจไผ่มีโอกาสไปเดินแอวกันนะเจ้าไปชิมไปชอบผลไม้หลากหลายนึกถึงน้องเก่งบอกว่าน้องเก่งอ่ะอยากกินกระท้อนนะเจ้าหรือคนเมืองฮ้องว่าบัดตื่นเนี่ยนะเจ้าที่หน่วยใหญ่ๆที่เป็นกระท้อนปุยฝ้ายอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังมันตึงขยะขยะขยะกินตึงกระท้อนปุยฝ้ายอยากกินตำบะตื่นใส่น้ำปูนะเจ้ามหูอะอย่างมันมาสะกิดความรู้สึกว่าอยากในสิ่งเหล่านี้นะเจ้าแล้วก็มีน้องในสถานีที่เพิ่นไปแอวงานเกษตรไทยมาเนี่ยเพิ่นบอกว่าโอ้ที่งานนักขนาดเลยนะเจ้าเป็นดีใครไปคุณผู้ฟังน้องที่สวนอบจกับงานเกษตรไทยก็มีเนอร์ทุเรียนดีๆแบบนี้นะเจ้าที่คูเมืองหน้าไอคอนไอทีเชียงใหม่นะเจ้าแฮมจุดหนึ่งที่มีก็คือธนาคารพาณิชย์อำเภอจอมตองเจ้าเสาร์2กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคม8โมงเช้าถึงถึง3ทุ่มเลยนะเจ้าเนาะมันน่าสนใจคุณผู้ฟังเฮ้ยอู้เรื่องของทุเรียนอู้ถึงเรื่องของมะตื่นอู้มะตื่นกระท้อนเนี่ยแล้วกระท้อนหรือว่ามะตื่นกับคนไทยฮ้องบักกระท้อนนะเจ้าแต่ว่าคนเมืองฮ้องมะตื่นนะเจ้ากระท้อนปุยฝ้ายหรือว่าตำมะตื่นใส่น้ำปูเนี่ยนะคุณผู้ฟังขยักแต่ไข่ไก่หน้าสวทมาก็ซื้อมาฝากพ่องก็ได้นะเจ้าไข่ไก่หน้าสวทมาก็ซื้อมาฝากพ่อกระแทนเก่งอยู่ถึง1ทุ่มเลยนะเจ้าขอบคุณนักเจ้าขอบคุณกับการติดตามรายการทุกช
ช่องทางคุณผู้ฟังบอกว่าจะตั้งวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 639กิโลเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านทางช่อง TikTok ของ DJ เก่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าเป็นกำลังใจกันทุกช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสไลฟ์รายการขอบพระคุณนักๆนะเจ้าวันนี้มาถึงช่วงท้ายสุดของรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งแล้วนะเจ้าน้องเก่งส่งท้ายกับคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงม่วนๆแห่มเพลงหนึ่งเราปิ๊กมาปะกันใหม่เนอะเจ้าวันพรุ่งนี้9โมงเช้าคุณผู้ฟังปะกับน้องเก่งได้ในช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าน้องเก่งเกาะทำหน้าที่ดำเนินรายการอีก1รายการ9โมงเช้านะเจ้าเนาะวันพรุ่งนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรมาออกอากาศสดๆในห้องส่งคนเดียวเลยนะเจ้าเนาะเอาละวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปะกันใหม่มีความสุขกันนักนักดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกุท่านกุคนสวัสดีเจ้า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกซามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาวิฟหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กล้าวเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
6: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลก

0: บริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
2: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้า 98.0 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงตั้งหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าฮอปะกันในทุกเสาร์แล้วก็ทุกอาทิตย์นะเจ้าช่วงเวลานี้16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้แน่นอนว่าน้องยุ้ยจารุวรรณขยันเจ้าอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานเฮาวันนี้ง่อมเงาไปหน่อยแต่บ่เป็นหยังนะเจ้าไผมาเจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: เจ้าเชียงใหม่เจ้า
1: ไม่มีเฮาสองคนเลยนะ
0: อาแม่นเจ้าอาคิดว่าอาจารย์ติ๊กน่าจะติดภารกิจนะเจ้าก็เลยอาจจะไม่ได้มาร่วมในวันนี้นะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะมาแต่ว่าอาจจะมาจ้าก็ได้นะเจ้า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการเดินทางในวันนี้นะเจ้าเฮาต้องวางแผนการเดินทางนักๆเลยนะเจ้าเพราะว่าเริ่มมีรถที่เป็นรถต่างจังหวัดเข้ามาบ้านเฮาหนักขึ้นนะเจ้า
1: ขนาดเนอะ
0: เจ้าเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เนี่ยจะมีการสอบสายงานผู้บริหารแล้วก็เชียงใหม่บ้านเฮาเป็นศูนย์สอบ1ตัวในการสอบครั้งนี้นะเจ้าซึ่งก็จะมีคนเข้ามานะเจ้าก็น่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ละนะเจ้าปริมาณรถก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางตัวนะเจ้าแล้วก็ก็มีในส่วนของถนนคนเดินตัวเน
1: า
0: ะเจ้าหลายพื้นที
1: ่
0: ก็มีกิจกรรมแม่นๆ
1: แล้วก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่เปิ้นมาแอลต่างหากที่ไปจะมาสอบนะ
0: แม่น
1: ๆอันนั้นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี่คนจะหนัก
0: เจ้าก็ต้องฝากกันไว้ตัวในเรื่องของกฎจราจรนะเจ้าในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะเจ้าเพราะว่าแต่เจ้าน้องยุ้ยมีโอกาสได้เข้ามาในเวียงตัวหนึ่งเนาะจะมาทำธุระแล้วก็ทีนี้ก็ขับรถผ่านคูเมืองด้านในแล้วก็จะไปทางหน้าโรงเรียนยุพราชนะเจ้าก็พอดีไปประสบเหตุชาวต่างชาตินะเจ้าน้องยุ้ยมาหันตอนว่าเปิ้นอาจจะมีรถตัดหน้าหรือว่าเปิ้นสะดุ้งอะไรอย่างสักอย่างแต่หันนำกำคือรถไปตางคนไปตางแล้วเปิ้นก็ลงมากระแทกแล้วก็เอาหัวลงฟาดกับตางถนนนะเจ้าแต่ก็มองว่าแห้งหรือไม่แห้งก็ได้แต่คือหันก็คือคนไปติ่งรถไปติ่งละนะเจ้าเขาก็ฟังชะลอรถเนาะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถมาหรือว่าเฮาเบรกบัตรันเนี่ยเฮาก็จะอาจจะไปเป็นปัญหาว่าอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะเจ้าก็เลยเบรกรถเข้าข้างต่างแล้วก็คือว่าเดี๋ยวจะห้อง1669โทรบอก1669เพื่อเปิ้ลนะเจ้าเปิ้ลก็นอนอยู่ตรงหน้ากำแพงเอ๊ะเปิ้ลนิ่งไปหรือเปล่า
1: น้องยุ้ยได้โทรห้องเปิ้ลละ
0: กำลังจะโทรห้องพอดีก็มีพี่น้องไรเดอร์นะเจ้าเปิ้ลอาจจะมีร้านอยู่แถวนั้นแล้วก
1: ็
0: คนที
1: ่
0: เป
1: ิ้
0: ลอย
1: ู่
0: นะแม่เจ้าเปิ้ลก็ฟังล่นกันออกมาจากร้านนะเจ้าก็มาช่วยกันกันรถเนาะเจ้าช่วยกันมาดูคนเจ็บซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าแล้วก็ยังแควนน้อยที่ว่าพอเฮาหันกลับไปดู
1: เปิ้นไม่ได้นอนนิ่งก่ะเปิ้นลุกได้อย
0: ู่ยังดีนะเจ้าหันปิ๊กไปพอก็หันเป็นขยับแข้งขยับขาแต่ว่าคนที่ไปเฮือความช่วยเหลือที่อยู่แถวนั้นนะเจ้าเปิ้นอาจจะบักกล้าเข้าไปขยับขยื่นเปิ้นเตือนเพราะว่าอาจจะกลัวทำบัตรถูกวิธีแล้วก็จะทำเปิ้นบาดเจ็บหนักขึ้นนะเจ้าแต่ว่าทุกคนก็มาช่วยกันกันรถนะเจ้าช่วยกันโบกรถเฮือต่างไปนะเจ้าแล้วก็คนที่โทรไปหา1669ก็โทรไปแล้วก็เข้าไปสอบถามคนเจ็บซึ่งมันก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเชียงใหม่เฮาน
1: ะเจ้าเป็นชาวต่างชาติ
0: เป็นชาวต่างชาติเจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เฮาทำหน้าที่เจ้าบ้านเนาะเจ
1: ้
0: าช่วยเหลือเปิ้นนะเจ้าเฮาถ้าเฮาคือปิกกันก็คือว่าถ้าหากว่าเฮาเป็นคนไปเที่ยวในบ้านเมืองที่เฮาบ่คุ้นเคยเนี่ย
1: ถ้าเฮาได้รับการช่วยเหลือแม่นความประทับใจ
0: เจ้าแม่นๆๆเจ้าเจ้าก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการกรบกระแสดราม่าในช่วงนี้ที่เราอาจจะหันในหลายสื่อก็คือในเรื่องของทัวร์ลงนะจ๊ะในเรื่องที่มีนักเรียนชาวต่างชาติไปทำกิริยาที่บ่เหมาะสมบนรถไฟฟ้านะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็ตอนนี้หันว่าออกมาขอโทษแล้วนะเจ้าแต่ว่าเหตุการณ์ที่น้องยูอูฟังเล่าฟังเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นภาพลักษณ์ดีๆนะเจ้าที่เปิ้นจะได้หันถึงน้ำใจของคนบ้านเฮาตัวเนาะ
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านประสบเหตุจะอี้นะเจ้าถ้าว่าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ เปิ้ลเนาะดีกว่า
1: เจ้าน
0: ะเจ้า
1: เปิ้ลบอกว่าแหมข่าวแม่หลวงเห็นเปิ้ลแจ้งมา
0: เจ้า
1: ข่าวบอกว่าเปิ้ลปิดที่แยกหลุย
0: เจ้าเจ้า
1: ปรับรูปแบบเป็นวงเวียน
0: เจ้าเจ้า
1: เริ่มตั้งแต่วันที่25ก็คือวันเนี้ยเน
0: า
1: ะเจ้าเป็นต้นไปนะเจ้า
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นท่านดูเส้นทางตัวเนอร์เปิ้ลปิดตังใดออกตังใด
0: เจ้าเจ้า
1: จะปิดไปหมดที่คงบ่ใจอ่ะ
0: แม่
1: ก็จะมีปิด
0: เป็นทางเบี่ยง
1: แม
0: ่เจ้า
1: แม
0: ่เฮือท่านสามารถไปตังอื่นได้ตัวนะเจ้า
1: ให้เฮาแจ้งไว้ให้ท่านล่วงหน้านะ
0: ท่
1: านจะได้มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าหมู่เฮาก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมเนาะในเรื่องของการประชุมสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์สปท.3ของเฮานะเจ้า
1: แ
0: ม่นเจ้า
1: ความฮู้ตัว
0: งานก็จัดตั้งแต่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะเจ้า
1: อ๋อนี่ป้าหน้าป้าตากันตั้ง8จังหวัด
0: แ
1: ม่น
0: แม่นเจ้าอันนี้ก็จัดที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม
1: ่
0: นะเจ้
1: าก
0: ำแรกเอ๊ะซ้อหยากกว่าหาแต่พอดีว่ามันบอกว่าอยู่ในของบิน41นะเจ้าก็เลยอาศัยถามน้องที่เป็นเปิ้นฮ้องว่าอยู่ที่ป้อมยามของของบินนะเจ้าว่าเป็นไปทางใดเปิ้นก็บอกทางถูกอยู่ก็ไปถูกอยู่นะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮาได้รับความรู้ค่อนข้างที่จะหนักนะเจ้าแล้วก็วิทยากรที่มาเฮือความรู้เฮาก็มาจากเปิ้นฮ้องว่าหน่วยงานที่
1: รับผิดชอบ
0: รับผิดชอบโดยตรง
1: แม่เรื่องอันข่าวจริงข่าวปลอม
0: แม่แม่
1: เ
0: จ้าเจ้าเดี๋ยวนายุทธเสาะก่อนเนอร์วิทยากรเฮาจากอันนี้เป็นมาจากไหนก็เดี๋ยวกันเนอร์ตำรวจไซเบอร์แม่นเป็นของตำรวจไซเบอร์นะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็คือพันตำรวจโทนะเจ้าจรินวิริยานะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ท่านเป็นสารวัตรสอบสวนกองกำกับการที่หนึ่งนะ
1: เจ
0: ้าบก.สอท.4เจียงใหม่ของเฮานะ
1: เจ
0: ้าส่วนแฮมท่านหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวก่อนเนอร์นายุทธดูที่เป็นส่งเฮาก่อนเนาะเจ้าเป็นร้อยตำรวจเอกนะเจ้ากริตทศรนะเจ้าอุปละสกุลนะเจ้ารองสารวัตรสอบสวนกก1นะเจ้าบกสอท4นะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็เป็นได้ทำงานนะเจ้าในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็ยาเสพติดเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเปิ้นมีประสบการณ์มาก่อน
0: เปิ้นก็มาเล่าให้เฮาฟัง
1: เรื่องราวที่เปิ้นได้ประสบมา
0: เจ้า
1: เล่าให้เฮาฟัง
0: นี่เ
1: ป็นเรื่องเหตุการณ์จริง
0: แม่นๆเจ้าเจ้า
1: ก็ดีเนาะพี่น้องเฮายังเฮาเป็นเครือข่ายเฮาก็ต้องไปกระจายต่อ
0: แม่นแม่นเจ้า
1: ประชาสัมพันธ์ต่อบอกว่าจะเป็นผู้นำเพราะนั้นนี่มานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสื่อมวลชนเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่น
1: ภาคประชาชน
0: แล้วก็พี่น้องอปมช8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเน
1: า
0: ะ
1: เจ
0: ้าม
1: ีหลายภาคส่วนนะภาคีเครือข่ายแบบว่าจะเป็นตั้งสภาวัฒนธรรมเน
0: า
1: ะมีหลายส่วนเลยที่เป็นแกนนำนะเจ้าที่ตั้งอัน
0: NDP
1: เน
0: า
1: ะท่านเขตเนาะเปิ้นเจิญมาเน
0: า
1: ะเพราะนั้นโอ้เป็นดีประทับใ
0: จ
1: ก็ได้ปะคนเก่าคนแก่ที่เคยอบรมเป็นอปมช.รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: และมีท่านหนึ่งเนาะป้อมบุญศรีเน
0: า
1: ะ
0: แม่
1: นั้น93แล้ว
0: แม่เจ้าแต่ต้องบอกว่าใจป้อสู้ขนาดเป็นอปมช.จังหวัดลำปางเน
1: า
0: ะเจ้า
1: แล้วจ้อยเก่งตัวนะ
0: แล้วก็เป็นคนใจของการประชุมในครั้งนี้ตัวนะเจ้า
1: โอ้คนจำเปิ้นดีมาก
0: แม่แม
1: ่มันน่าเชื่
0: อ
1: คนเฒ่าอายุ93
0: ยังจัดรายการวิทยุได้อยู
1: ่ความจำยังเยี่ยมเลยนะ
0: แม่แม่เจ้า
1: อู้ยังชัดเจนอู้ยังฮู้เรื่อง
0: เนี่
1: ยบางคนนี่80เปิ้นบ่บ่ฮู้เรื่องกัน
0: แล้วแ
1: ต่ป้อบุญศรีเปิ้น93เปิ้นก็ยังแข็งแรง
0: เจ้าเจ้า
1: แถมยังบอกอันเคล็ดลับเน
0: า
1: ะในการดูแลร่างกาย
0: แม่นดูแลสุขภาพเพื่อมีอายุยืนเน
1: า
0: ะ
1: ว่ายายใดตื่นเจ้ามาเอาน้ำตบขา
0: สวยหน้าเรียบร้อยไปมาอีนานแล้วก็เอาน้ำมาตบขา3กำอีหว่า
1: เอามือตบเอาน้ำมือจุบน้ำตบขาข้างละ3เสื
0: ้อเป็นเคล็ดลับอายุยืนของเปิ้ลนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็เดี๋ยวหมอจะลองเอาไปเนี่ยตัวเปิ้ลดูนอกจากว่าจะได้ผลเป็นจะได้พ่องนะเจ้
1: า
0: แต่ในส่วนของการที่เฝ้าระวังในเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์นะเจ้าซึ่งเปิ้ลเฮาว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็จะวนเวียนในการใช้
1: ก็ยังมาจะหายไป
0: วิธีการแม่นเจ้า
1: ปีก
0: มาแหมเน
1: า
0: ะ
1: ยังมีมาเรื่อย
0: เจ้าแล้วเปิ้ลก็ได้บอกหมายถึงว่าเทคนิคในการที่เปิ้ลเฮาว่าบล็อกเบอร์เนาะที่มันมาจากต่างประเทศนะเจ้าซึ่งส่วนใหญ่เบอร์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตั้งหน้านะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ซึ่งเปิ้นก็บอกว่า
1: เฮ้ย
0: ต
1: ั้
0: งสติ
1: เคยโดนเน
0: าะเคยหันอยู่เหมือนกันแต่ว่าน
1: ี่เคยมีโทรเข้าแต่ก่อนที่เฮายังไม่ได้ล็อกเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: วันนั้นนี่ตั้งตำรวจไซเบอร์เปิ้นบอกให้เฮาล็อก
0: แม่นแม่นเจ้า
1: วิธี
0: เจ้าเปิ้นบอกว่าอย่างแรกก็คือต้องตั้งสตินะเจ้าใช้ความระมัดระวังในการรับสายที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกตั้งหน้านะเจ้าซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพ ได้เป็นบอกว่าเฮาสังเกตคือถ้าหากว่าเฮาบ่ได้ติดต่อธุรกรรมนะจ๊ะหรือว่าธุรกิจที่มีอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะหรือว่าบ่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะหรือว่าถ้ามามีการทําธุรกรรมระหว่างประเทศหากสงสัยเฮาวางสายทันทีนะจ๊
1: ะ
0: ถ้าหากว่าท่านบ่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศอย่างที่เฮาว่าไปบ่ได้ทําธุรกรรมบ่ได้มีธุรกิจที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเปิ้นก็บอกวิธีบล็อกเบอร์ที่มาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่น่าสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพไว้นะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ซึ่งเปิ้นก็บอกว่าเฮากดนะเจ้าการบล็อกเบอร์ต่างประเทศโดยกดดอกจัน138ดอกจันแล้วก็กด1แล้วก็กดสี่เหลี่ยมหรือว่าโทรแล้วก็กดโทรออกเจ้าแม่นอํากําเนาะกดดอกจันนะเจ้ากด138กดดอกจันกด1แล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก
1: เจ้าบ่ยาก
0: เจ้
1: า
0: ซึ่งก็จะเป็นการบล็อกเบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาจากต่างประเทศได้ทันทีนะเจ้าเพราะท่านทำรายการตามที่เขาบอกแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น SMS แจ้งมาว่าเปิ้นได้ดำเนินการเขาแล้วเรียบร้อยนะเจ้าแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะโพสต์บล็อกหมายถึงว่าในอนาคตอาจจะมีการติดต่อธุรกรรมนะเจ้าระหว่างประเทศหรือว่าอาจจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอยากให้เปิ้นโทรเข้ามากับโพสต์ได้ก็คือเปลี่ยนเลขหนึ่งนะเป็นเลขสองหนึ่งตัวท้ายเนี่ยกำแรกคือบล็อกคือเลขหนึ่งเน
1: า
0: ะถ้าเขาจะโพสต์เปิ้นก็เปลี่ยนเป็นเลขสองก
1: ็
0: จะโปรดบล็อกได้เน
1: า
0: ะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้ตัวเนาะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเจ้าที่เปิ้นเอามาแชร์ให้เฮาได้ฟังแล้วเฮาก็เปิ้นเฮาว่าป้องกันในส่วนของมิจฉาชีพที่มาจากต่างประเทศได้วิธีหนึ่งตัวนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็บ่ดีลืมนะเจ้าลองตอนนี้เลยก็ได้นะจ๊ะบางคนอยากจะลองทําตามก็สามารถกดได้เลยนะจ๊ะในเรื่องของการบล็อกเบอร์ที่มาจากต่างประเทศก็คือกดดอกจัน138ดอกจัน1แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก
1: เจ้า
0: อันนี้ก็จะช่วยได
1: ้เจ
0: ้า
1: ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด
0: เจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าบางทีมิจฉาชีพมันก็วนเวียนวิธีการเดิมๆนะปิ๊กมาใหม
1: ่แม่นโดนบ่อยแม่หลวงอ่ะ
0: เจ้า
1: แต่บอกฟังมานะบางทีว่าโทรมาจากธนาคารกรุงไทยพ่อง
0: เจ้า
1: โทรมาจากอ้างหาว่าเป็นตำรวจพ่องหาว่าเฮาอันไปอันทำธุรกรรม
0: อัน
1: น
0: ั้
1: นอ
0: ัน
1: นี้ไว้อันนี้เฮาฮู้ละมันมามุกเนี่ยมุกเดิมมุกเก่านะฝากวางสายเฮาต้องฮู้กับมัน
0: เจ้าเจ้า
1: เฮาวางสายถ้าเฮาวางสายนี่มันจะฮู้เลยว่าเฮาฮู้ตันมัน
0: เจ้าม
1: ันก็เติ้มโทรละ
0: บางทีก็บ่ต้องกวนประสาทไปๆมาๆเดี๋ยวเป็นกายเป็นมาด่ากันแล้วเสียสุขภาพจิตแหมนะเจ้าวางสายไปดีกว่าถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพนะเจ้า
1: เพราะว่าตังแบงค์เปิ้นก็ต้องมีนโยบายเนาะว่าเจ้าหน้าที่โทรหา
0: เจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็เปิ้นบอกคําว่า5ข้อมูลที่บ่ควรบอกเกี่ยวกับระบบ AI เพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮาปฏิเสธบ่ได้เนาะว่าระบบ AI นั้นก็มีเปิ้นเฮาว่ามีส่วนในชีวิตประจําวันของเฮาหนักขึ้นนะเจ้าแต่เปิ้นก็บอกว่าให้ระวัง5ข้อมูลที่บ่ควรที่จะบอกเฮา AI ข้อมูลแรกก็คือในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเจ้าบ่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเกิดที่อยู่นะเจ้าเบอร์โทรศัพท์นะเจ้าอย่างที่2ก็คือข้อมูลด้านสุขภาพนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: บ่ว่าจะเป็นผลของการตรวจโรคนะเจ้าผลของการวินิจฉัยหรือว่าประวัติของการรักษานะเจ้าอย่างที่3ก็คือข้อมูลทางการเงินนะเจ้าอย่างเช่นเลขบัญชีนะเจ้าบัตรเครดิตนะเจ้าข้อมูลทางการเงินของเฮานะเจ้าว่าติดต่อที่ไหนไว้พ้องนะเจ้าอย่างที่4ก็คือเอกสารลับภายในองค์กรนะเจ้าอย่างเช่นแผนธุรกิจหรือว่าข้อมูลความลับทางการค้านะเจ้าแล้วก็อย่างที่5ก็คือข้อมูลล็อกอินนะเจ้าบอกว่าจะเป็นรหัสผ่านที่เฮาใช้ในสื่อโซเชียลต่างๆนะเจ้
1: า
0: อันนี้ก็ห้ามบอกเนาะจะบอกว่าจะเป็นรหัสผ่านพินโค้ดนะเจ้าหรือว่าคําถามเกี่ยวกับตัวตนของเฮาเนาะเจ
1: ้
0: า
1: อันนี้มันเป็นความลับส่วนบุคคล
0: เจ้า
1: ท่านห้ามไปฮือไผเด็ดขาด
0: แม่น
1: อันตราย
0: แม้แต่ตอนนี้เพิ่นก็บอกว่าถ่ายรูปปกติคนเฮาบ่ฮู้จะทําท่าอย่างก็ชู2นิ้วนะถ้าใครหันในเฟซก็จะหันน้องยูชูส่งนี่อย่าจะอี้นี่บ่ได้อันตรายนะจ๊ะเพราะว่าถ้าหากว่ามันสามารถซูม
1: ชูกลับหลังอีได
0: ้ชูกลับหลังได้นะจ๊ะหรือว่าอาจจะออกด้านข้างเพื่อที่มันหันลายนิ้วมือเนี่ยได
1: ้กดไลค์นี่เน
0: า
1: ะ
0: แม่น
1: กดไลค์น
0: ี่กดไลค์ก็ต้องเอาหัวเข้าทางในหัวมือเ

0: เอาไปชื่อไปอ้างบอกว่าขอยืมสตางค
1: ์
0: เจ้าแล้วคนนั้นถ้าเขามีสตินะเขาไปฝั่งโอนเต้อเขาโทรหาเจ้าตัวที่เบอร์โทรเขามีที่เขาเคยติดต่อเปิ้นไว้เดิมน่ะเขาโทรหาเปิ้นก่อน
1: เจ้าแม่น
0: มาใจว่านับได้นับเชื่อว่ามันถ้าจะแม่นแล้วก็หายอ่ะ
1: เจ้า
0: จู่โทรมาบางทีอาจจะจู้เนาะว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนเกิดอุบัติเหต
1: ุ
0: ต้องใช้เงินด่วนประเด็นนี้เข้าโรงยุคโรงยา
1: อ่ะแม่น
0: เนี่ยอันนี้ท่านต้องถามญาติหรือคนใกล้เคียงก่อน
1: เจ้า
0: ว่ามันแต้มแต้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหรือว่าถ้าหากว่าท่านได้พูดคุยแล้วเขาเอ๊ะสลัมได้อุปกรณ์แล้วเนี่ยดีอย่างที่คลิปที่ต่างตำรวจไซเบอร์ไปเอามาให้เราดูนะเจ้าเปิ้นก็ให้เขามันเป็นตัวละครเนาะเปิ้นก็บอกว่ามีการถามเกี่ยวกับเรื่องของกินที่มากอีเนาะเจ้ามันก็ตอบเป็นคนเรื่องคนลาวนะเจ้าซึ่งถ้าหากว่าคนที่เป็นใกล้ชิดกันเปิ้นจะรู้หรอคนนี้ชอบกินอัญญาแม่นนะเจ้าก็ต้องลองภูมิกันหน่อยนะเจ้า
0: เปิ้นเมื่อเฮาพอนะมันก็ทําเมื่อเฮาได้รับความรู้
1: เจ้า
0: ว่ามันจะได้สกิดเขาว่าม ันมามุกนี้เหี้ยก่าย
1: เจ้าเจ้า
0: เขาจะได้ใจมุกนี้พ่อง
1: แม่นแม่นหรือว่าอาจจะเป็นโรแมนต์สแกมเมอร
0: ์
1: ก็คือหลอกให้รักนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็เอามาให้เขาดูนะว่าบางทีอาจจะมามีตัวตนเลยก็ได
0: ้
1: เขาสร้างขึ้นมานะเจ้าแล้วก็เป็นได้หลายตัวตนหลายรูปแบบขนาดหลายบทบาทนะเจ้
0: า
1: อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเรียนหมายถึงว่ารูปแบบหรือว่าเสียงเนี่ยเหมือนขนาด
0: ถ้ามันอ้วนที่รักนี่จะไปเชื่อมัน
1: เพราะว่า มันจุมาหลายคนแล้วก็บอกเนาะเนื่องจากจำมาได้ว่าไปจุไผ่มาพ่อเพราะนั้นก็ใจกรรมที่มันเป็นกรรมรวมๆเนาะแม่นแม่น
0: มาเชื่อมัน
1: อ่ะเยื่อจะได้มาสงสัยเจ้าแล้วก็ปัญหาว่าในส่วนของอาญาแหมก็เนี่ยเป็นเอามาเตือนเขาหลายรูปแบบนะเจ้
0: า
1: เจ้าก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์ที่เราจะต้องเอามาขยายต่อนะเจ้าคือกับพี่น้องคนฟังของเรานะเจ้าว่าจะอันสามารถที่จะช่วยให้ท่านนั้นรอดพ้นจากมิจฉาชีพต่างๆได้ตัวยเน
0: า
1: ะเจ้าปัจจุบันนี้มีคนลักมา1คนก็ก่อยย่องย่องก็ก่อยปิดประตู
0: เวลาหายใจ
1: แม่เดี๋ยวจะได้หายใจทั้งเหงือก
0: เจ้
1: าก็เตรียมตัวก่อนนะเจ้า
0: วันนั้นที่เฮาได้ฟังกันเรื่องที่ว่าแก๊งมิจฉาชีพเนี่ย
1: เจ้า
0: ก็ได้ข้อมูลนักเน
1: า
0: ะ
1: แม่แม่
0: แล้วก็มีข้อมูลอย่างไรมะในเรื่องของการอู้
1: เจ้า
0: โอ้ฟังอาจารย์อู้แล้ววันนั้นเพลินขนาด
1: เจ้า
0: เสียดายเวลามันน้อยไปน้อยเนาะ
1: แม่นแม่นก็จะอู้ในเรื่องที่เขาเข้าไปสู่การอู้คือคนมาใหม่แนะนำตัวก่อน
0: หายใจได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับพคบเชียงใหม่ครับอาจารย์ติ๊กครับวันนี้ต้องขอสุขใจอภัยเลยนะครับ
1: เจ้า
2: การนักการไลน์ครับแล้ววันนี้รถติดครับเป็นยังไงครับวันน
0: ี้มันหยุดยาว
1: มันหยุดยาวตัวแล้วก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการสอบสายบริหารท้องถิ่นตัว
0: มันมากันแล้ว
1: เพราะว่าเชียงใหม่เป็นศูนย์สอบตัวนะเจ้า
2: เป็นมาต่างมาแอลเน
1: า
2: ะ
1: แม่ตึงมาสอบตัวก็มีนะเจ้าต่างมาแอลตัวเอาครอบครัวมาแอลตัว
0: เจ้าทะเบียนต่างจังหวัด
1: เจ้าแม่นแม่นก็ต้องวางแผนการเดินทางอย่างที่เขาว่าไว้เนาะเจ้า
0: ก็ดีเปิ้นมาแอลตัวเศรษฐกิจบ้านเฮาก็จะได้ดี
1: เจ้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: พี่น้องชาวบ้านมันมีถนนโคนเตียวหรอวันน
1: ี้แม่นแม่น
0: งัวลาย
1: ครับแม่นแม่น
0: วันลูกมีที่ควงประตูตาเป
1: เจ้า
0: น่ะลูกต่างไปแอลไปจับใจซื้อสินค้ากัน
1: เจ้า
2: ดีเนอะวันนี้ฟ้าฝนเป็นอกเป็นใจแมลงนิดแดดเพ่งเพ่ง
1: แม่นแม่นเจ้า
0: จัดดี
1: อ่
0: ะ
2: ถ้ามันมืดทึกมานี่เฮาอีดูปากกาแม่กา
1: แม่นแม่น
0: ตั้งครัวปากกาแม่กาที่มันขายครัวกันนัดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เนี่ยทางยังเปิ้นตั้งถนนคนเดิน
1: แม่น
0: เพราะเปิ้นนั้นเก็บครัวไปตานกันแล้วนอกจากที่เชียงใหม่เฮามีแล้ววันนี้สันกระแปงก็มี
1: เจ้าแม่น
0: ถนนคนเตียวนะ
1: เจ้า
0: เปิ้นก็มีกัน
1: แม่นแม่นเจ้าเจ้าตะกี้เฮาอู้ถึงเรื่องการไปอบรมของเฮากันเจ้าอาจารย์ที่เจ้าก็ถือว่าเฮาได้ความรู้แล้วก็เอามาขยายผลต่อเนาะเจ้าหลังจากตะกี้ที่เฮาอู้ว่าเฮาได้ความรู้จากทางตำรวจไซเบอร์แล้วนะเจ้าเฮาก็อู้ในเรื่องของการที่เฮาพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของการอู
2: ้
1: นะเจ้าจากท่านอาจารย์ดร.ยานิสาจันเสงนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: ท่านเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารภารกิจพัฒนาบุคลากรหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพยัคฆ์เน
2: า
1: ะ
2: สุดยอดแต่ๆนะครับขนาดเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับน้อง
1: เจ้าเจ้า
0: อาจารย์ขมวดได้ดีมาก
2: ครับ
1: เจ้า
2: ซึ่งบอกว่าพี่ยุ้ยกับแม่หลวงบอกคือพี่น้องประชาชนหรือยังว่า
1: ประ
2: เดี๋ยวนี้มันสามารถบล็อกเบอร์ต่างประเทศได้
1: เร
2: ีย
1: บร้อย
2: นะครับ
1: เจ้าเจ้า138
2: เขาก็แก้หูวันที่เขาไปอบรมมาได
1: ้แม่น
2: แล้วเขาก็ทำการกดเรียบร้อยแล้วเพราะเขาตึงบัตรติดต่อกับใครต่างประเทศอยู่แล้ว
1: เจ้าแม่นแม่น
2: ครับ
1: ยกเว้นว่าถ้าท่านอยากจะปลดล็อกมารูนก่อน
2: มันก็แก้
1: ได้
2: ไ
1: ปสองเนาะจับก็เป็นวิธีแก้ของมันนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าต้องขอบคุณทางสปท.หรือว่าสำนักประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ของเขาตัวที่จัดโครงการ

0: านดีๆจะอี้เนาะเมื่อเฮาได้เป็นเฮาว่าพัฒนาศักยภาพของเฮาเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าในการที่จะเป็นเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์
2: เจ้า
0: ก็มวลงานสันเล้าจะปะพี่น้อง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2: จ
0: ัง
2: หวัดเชียงใหม่เน
0: า
2: ะ
0: แ
2: ม่กะลาย
0: เจ้า
2: เชียงไฮ
0: ้
2: แม่ฮ่องสอน
0: เจ้า
2: ลำปูนลำปางแปะน่าน
0: แม่นต้องบอกว่าแต่ละตีนี้ภัยบักการภัยว่าอันเตอะ
2: แม่น
0: เจ้า
2: เก่งๆทั้งนั้นเลย
0: แม่นแม่นเจ้าหลายคนก็มีความถนัดแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะเจ้าแล้วก็หลังจากจบการอบรมเฮาก็ได้รับวุฒิบัตรด้วยนะเจ้า
2: คนที่มานี่จะเป็นกลุ่มจิตอาสา
0: แม่นแม่นเจ้าเจ้า
2: เนาะมาใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานรักอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาทั้งนั้น
0: เจ้าเจ้าม
2: าด้วยใจ
0: แม่นแม่นเจ้าแล้วก็งานดีๆอีกเกิดขึ้นมาได้ถ้าหากว่ามันมีการผลักดันจากท่านผู้อำนวยการเขตเน
2: า
0: ะสำนักประชาสัมพันธ์ที่3
2: ใจวงใหญ
0: ่แม่นเจ้าหรือว่าผอ.อุของเฮาหรือว่าเขตอุเน
2: า
0: ะเจ้าเจ้าก็ท่านก็น่ารักเนาะท่านเป็นกันเองกับหมู่เฮาตัวและท่านก็บอกว่าจะพยายามเมื่อเฮาได้มาพบปะกันนอกจากในทุกปีท่านก็จะไปสหางบประมาณมาสนับสนุนก่อนเน
2: า
0: ะเจ้าเจ้าม
2: ันเมินในปากกันเตือน
0: เจ้าเจ้า
2: ได้ความหูตัวได้ความประทับใจม่วนงานสัน
0: แล้วแม่นเจ้าม
2: ันพี่มันน้องกัน
0: เจ้าก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเฮามีอะไรอย่างดีๆเยอะๆเฮาก็จะมาเล่าให้กัน
2: ได้ฟัง แล้วคนนึงมาได้คืออันพออี
0: เจ้าน
2: ันทนาอิหลี
0: แม่นเจ้า
2: อันนี้เปิ้นก็เป็นแหมแห้งนึงแม่แรงผักดันเรื่องนี้ตัว
0: เจ้าในการที่จะไปเจอวิทยากรที่จะมาให้ความรู้มาเฮาตัวนะเจ้า
1: โอ้แล้วอู้ถึงผอ.วันนี้เอาใจใส่ขนาดนะครับ
0: เจ้า
1: ส่งในไลน์ตลอดเลยตั้งแต่ก่อนอบรมประสานงานเป็นห่วงพวกเขาอบรมขนาดแม่นครับ
0: แบบว่าประชิดตัวเลยมันมีการถือเนื้อถือตัว
1: ดูแลดีมากเลยครับชื่นชมครับ
0: เจ้าก็ถือว่าหมู่เฮาชื่นชมในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เน
2: า
0: ะ
2: ต้อนรับครับสู้
0: เจ้า
2: เจ้าเพื่อความเป็นกันเองก
0: ับ
2: ผู้เข้าอบรม
0: เจ้า
2: เจ้า
0: เจ้าก็ต้องฝากกันไว้ตัวว่าในเรื่องของความรู้ที่เฮาได้เผยแพร่สืบต่อจากที่เฮาไปอบรมกันมาก็คือในเรื่องของภัยต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพก็ต้องฝากกันไว้ให้หมู่เฮาระมัดระวังเน
2: า
0: ะ
2: เจ
0: ้
2: าตอนนี้มีข่าวฝากนะเจ้า
0: เจ้า
2: อันนี้จากท่านสาครชัยอมาตย์นะ
0: เจ้า
2: ท่านรองสสจจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้า
0: เจ้า
2: โครงการแสงนำชัยไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่น
0: เจ้า
2: ป้องกันอัมพาตคร
0: ั้
2: งที่12
0: เ
2: นาะก็คือสโตรก4โรค
0: 6
2: พฤติกรรมเนาะรู้แล้วทำป
0: ้
2: องกันมีไว้ก่อนนะดีป้องกันได้เน
0: า
2: ะนะพ่อขอเชิญชวนเนอพี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เฮานะเจ้าร่วมสร้างกุศลด้วยการสมัครกิจกรรมออกกำลังกายนะเจ้าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เนาะไปจนถึง31สิงหาคมก่อน
0: เจ้าม
2: ีเวลาหำนักนะ
0: เจ
2: ้
0: า
2: เจ
0: ้
2: าก็มันก็เป็นเนี่ยเนาะเปิ้นมีกำหนดมาว่าสำหรับประชาชนทั่วไปนะเจ้าก็จะมีค่าสมัคร360บาท
0: เจ้า
2: เนาะสำหรับกลุ่มอายุบ่เกิน18ปีนะเจ้า240บาท
0: เจ้า
2: เนาะนะเจ้าแล้วก็สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีได้2เท่าก่อนนะเจ้าเปิ้นบอกว่ามีสแกนสแกนให้ตัวเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เดี๋ยวไม่หลงจะส่งในรายกลุ่มเนาะในรายกลุ่มทั้งหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มของเฮาตัวเนา
0: ะเจ้า
2: พ
0: ี่
2: น้องปมช.นะขออนุญาตส่งตัวเพื่อว่าจะได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อกันงานนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะเจ้า
0: เจ้า
2: ณเวลา 18:00 นนะเจ้าที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า
0: เจ้า
2: แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
0: เจ้าน
2: ะเจ้าก็ไปร่วมกันได้นะเจ้
0: าง
2: านนี
1: ้ไปฝนต้นแนวพอดี
0: แม
2: ่นนี่เปิ้นไม่ใช่ว่าสมัครบ่ได้นะเปิ้นคือเสื้อตัวหลอก
1: ได้เสื้อตัว
2: เจ้าได้เสื้อ
0: ได้สุขภาพตัว
2: แม่นได้สุขภาพได้เสื้อตัว
1: เจ้าได้บุญตัวแฮม
2: เสื้อก็จัดแงมนะไม่หลวงหันเบบนะ
0: เจ้า
2: ไปร่วมกันนะเจ้าเชิญชวนนะเจ้ามีเวลานักอยู่
0: เจ้า
2: ถึงวันที่31สิงหาค
0: ม
2: พวกก่อน
0: แม่นๆๆ
2: เจ
0: ้
2: าตั้งแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ้นรับสมัครนะเจ
0: ้
2: า
0: เจ้าก็สืบต่อจากของแม่หลวงวันที่1นี่ก็วันที่1เหมือนกันแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ช่วยงานเบื้องก่อนนะเจ้าก็คืองานลำไยบ้านถวายครั้งที่2เจ้า
2: วันเมื่อใดเจ้
0: าเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมวันที่1สิงหาคมเหมือนกัน
2: แ
0: ต่จะไปวิ่งมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลวดไปเอางานลำไยชั้นอำเภอหางดงของเฮานะเจ้าเป็นบอกว่าอันนี้เป
2: ็นไปวิ่งวันอาทิตย์วันที่1พฤศจิกาพุ่น
0: โอ้พฤศจิกาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน
2: อันนี้ไม่เอางานมาลำไยก่อน
0: แม่นๆ
1: เอางานลำไยก่อน
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปออกกำลังกายต่อ
1: ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรลำไยก่อน
0: แม่นแม่นเจ้างานก่อจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะจ๊ะไม่บอกว่าเชิญสัมภาษณ์เสน่ห์ลำไยคุณภาพของบ้านถวายอำเภอหางดงนะเจ้าซึ่งในงานก็มีกิจกรรมว่าจะเป็นการชิมลำไยในผลิตภัณฑ์ของบ้านถวายของบ้านถวายนั้นฟรีทั้งงานนะเจ้าในร้านค้านะเจ้าที่สองฝั่งคลองบ้านถวายนะเจ้าแล้วก็มีการประกวดสุดยอดลำไยบ้านถวายครั้งที่2นะเจ้ารวมถึงในเรื่องของการชอบโมดิฟายแปรรูปลำไยสดนะเจ้า11ซุ้มชิมแล้วก็เลือกซื้อตวยพร้อมกับการประกวดการแปรรูปลำไยนะเจ้า
2: น้ำมาลำไยสดถ้ามีเหตุกุลา
0: บอันนี้แน่นอนอันนี้ก็ต้องตรวจชูโรงนึงเน
2: า
0: ะ
2: อย่างก็ข้าวเหนียวลำไยข้าวเหนียวเปียกลำไยอันนั้นก็
0: ลำอาจจะไม่ตำลำไยตัวที่มันแปลกๆที่เขาอาจจะเคยชิม
2: แม่เอาลำไยมาใส่
0: เจ้า
2: อันนี้ก็มีเหรอก๋วยเตี๋ยวลำไย
0: แม่มีเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากไม้ลำไยตัวนอกจากผลแล้วยังมีไม้ที่เอามาทำผลิตภัณฑ์อื่นๆตัวนะเจ้าอาจจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์
2: อาจจะเป็นทำเป็นเจ๊กัน
0: แม่เพราะว่าบ้านถวายเปิ้นมีฝีมือตรงนี้อยู่แล้ว
2: ไม้ลำไยนี่มีดีอย่างไรอย่างไร
0: อันแต่งทานน้องยุกก็ได้
2: เฮาอันถ้าว่าเขาจะตัดบลำไยสลานี่นะ
0: เจ้า
2: โ
0: อ
2: มาตัดฟรีเน
0: อ
2: ะแต่เขาขอไม้
0: เจ้า
2: ขอไม้มาลำไยว่าไปยี่ไรไปเป่งทาน
0: อันนี้ทานลูกดีตัวแม่น
1: ทานไม้ลำไยนี่ถึงเสียงยัง
0: เจ้าแม่น
1: อู้ถึงเรื่องลำไยแล้วขออู้ถึงเรื่องทุเรียนหน่อย
0: เจ้าน
1: ะครับวันนี้เปิ้นมีทุเรียนราคาถูกกิโลละ69บาท
2: โอ้ที่ไหน
0: เดี๋ยวเป็นเรื่องเมาโลดไปเอา
1: แม่ไอ้ข้อนปากที่คูเมืองครับ
0: อ้าวเจ้า
2: หมดเรื่องแล้วก็บ่มีแล้วก
1: ็เปิ้นเอามานักขนาดครับพอดีว่าเป็นทีมงานของพคบเชียงใหม่เปิดสถานที่ฮื้อกับแ
0: อ
1: ลเจดาอีกคร
0: ับ
1: เปิ้นเอาทุเรียนหมอนทองราคาถูกมาให้พี่น้องเชียงใหม่ได้กิน
0: เจ้า
2: ที่คูเมืองหน้าไอคอน
1: หน้าไอคอนปาร์คแม่นครับหน้าโรงแรมไอคอนปาร์คครับ
0: เจ้าเจ้า
1: จับฝากพี่น้องท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะถ้าใครได้ไกด์ไปทางท่านกิโลละ69บาท
0: ใครสายทุเรียนแวะได
1: ้แม่นทุเรียนหมอนทอง
0: ว่าแล้วเดี๋ยวเฮาเสร็จรายการแล้วก็จะไปพอเหมือนกันเพราะเฮาก็เป็นสาวกทุเรียนเนาะนะเจ้าก็ไปกันได้นะเจ้าก็น่าจะมีหลายวันอยู
1: ่แม่นครับวันนี้ครับมี
0: หมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสถานที่อื่นพ้อง
1: เนา
0: ะเจ
1: ้
0: าเจ้า
2: เขาจะเวียนไปเนาะว
0: ัน
2: นี้จัดที่นี่เนาะว
1: ัน
2: พุธวันทืออาจจะตัดจัดเห็มตีมตี
0: เจ้าเจ้าได้หน้าได้ตามาล่างอ่านตั้งหน้าเพจนะเจ้าเปิ้นสวัสดีเฮามาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
2: เอามาไกล
0: ยินดีจัดหน้าจัดนะเจ้าคุณสมชายสุนันสานะเจ้าไปบอกสวัสดีครับรายการมีสาระดีมากจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางขอบคุณจัดหน้าเจ้าที่ติดตามเฮาฟังเฮาด้วยเน
2: า
0: ะ
2: แสดงว่าเปิ้นว่าทุกวันเสาร์เอ้ย4โมงเรียง
0: หมูปักได้นี่มาไล่มันเป็นซ่องหาเรื่องอย่างมาเล่าหา
2: ได้นิ่มใจอย่างมันน้อยโดนเปิ้นเอาไก่น้อยซับปาก
1: บางคนก็โดนเขียดเน
0: า
1: ะ
0: แม
2: ่บางคนก็โดนหาน
0: แม
2: ่กาบ
1: ใหญ่ไหมนี่แก้มาได้ละ
0: มันล้ำมันเจ้ายินดีตัวนะเจ้าสำหรับทุกท่านที่ติดตามมาฟังเฮาบอกว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะเจ้าบางคนก็ฟังบนรถเนาะ
2: แม
0: ่นน่าหันก็ทักทายปุ๊บมาปั๊บตังใดหมอหูเน
2: าะ
0: สวัสดีเจ้า
3: เจ้า
2: อ๋อบัดใจ
3: ใจเจ้า
2: ขอบคุณนักนักเจ้าย
0: ินดีเจ้า
3: เจ้าจะเห็นน้องหอมมาเงาหน้ามีอย่างก็อู้ไปเจ้า
2: อันนี้จากตั้งใดเจ้า
3: อ๋อแม่อยู่สันพันเอกเจ้า
0: น่า
2: สันใจสันพันเอก
0: เขากลัวเขาเดาแล้วมันจะพิษตีเดี๋ยวเขาจะหน้าแตกแต่เขาว่าเขาจำเสียงได้นะเจ้าว่าแม่เป็นอยู่ทางสันพันเอก
2: เจ้า
0: สันพันเอกฝนมาตกตั้งนะเจ้า
3: ฝนมาตกแล้วเจ้า
0: แดด
3: ทะเล
0: ไว้
2: แดด
0: เหม
2: ือ
0: นก
2: ัน
0: เนาะเจ้า
1: ฟ้าฝนเป็นใจพ่อแก้แม่แก้เหรอวันนี้นะครับ
2: ดีละไม่ต้องตกเตื้อ
0: เจ้า
3: เรียนอีกแล้วจะสองแกนเนอร
1: ์กิโล69บาทเนอร์แม่เนอร์แน่ไอคอนปัก
0: เจ้ายินดีเจ้านะเจ้าแม่เจ้า
2: แม่จะขับรถลูกสาวมาแม่เสีย
0: ขอบคุณเจ้า
2: ร้อยฮะ
0: มาเป็นยังรวดไปพอหั่นพอนี่ดีๆนักเดือดทุเรียน
2: 69บาทได้ซื้อ2โลดีว่า70
0: เจ้า
2: 140บาท
0: เจ้า
2: จําเตอร์แม่ต่างไม่เอารวดเอวถนนคนเดียวตีเตตีงัวลาย
0: แม่จ้าแล้วก็วันนี้เหมือนจะหันที่หน้าอนุสาวรีย์3กษัตริย์ก็มีงาน
2: เจ้า
0: แล้วอยู่เข้ามาตอนช่วงเช้าแต่ว่าบัดตันพอสักคําว่าเป็นมีงานอะหยังเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนนะเจ้าหันน่าจะมีครัวขายหรือว่ามีนิทรรศการอย่างสักอย่าง
2: ก็คงจะนิทรรศการมากกว่า
0: เจ้า เต็มฮะน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่พอดีว่าเขาต้องไปทุระหลายที่ก็เลยไม่ได้แวะสักกรรมนะเจ้าก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เชียงใหม่บ้านเฮางานการหนักขนาดแต่
1: แล้วอู้ถึงที่บริเวณใกล
0: ้
1: ๆไอคอนโรงแรมไอคอนปาร์คนั่นนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเพิ่งแค่เปิดงานไป
0: อืมเจ้าน
1: ะครับงานฮาลาลสตรีทฟู้ด
0: นะครับเจ้า
1: เป็นอาหารของอิสลามนะครับ
0: เจ้า
1: แต่จะมีโรตีมีอย่างเยอะแยะมากมาย
0: เจ้าเจ้าก็ลองไปชิมกันดู
1: ใครอยากลองชิมเนาะ
0: แม่นแม่น
1: ก็จะใครอยาก
2: นี่ที่จริงลำนะ
0: แม่นแม่น
2: แต่เขากินเจือเขาก็ไม่ได้หมอขี้ปูมจะยื่นออกยื่นออก
1: หมอจะเดือด
2: แต่ว่าเมินๆนี่กินเจือก็โอเคอยู่ได้อยู่
0: เจ้า
1: ว่าแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นประธานเปิดนะครับ
0: เจ้าเจ้าจากตังใดฮะแถมสายราชสวัสดีเจ้า
4: เจ้าเก่าเจ้าจะขอถามว
0: ่
4: าท
0: ุ
4: เร
0: ีย
4: นต้องขายก
0: ี่
4: ว
0: ัน
4: เจ้า
0: ทุเรียนขายกี่วันวะแม่ปฏิจัยวันนี้หันที่ไอคอนเจ้าแม่เจ้า
1: แม่นครับ
2: เจ้าตั้งที่ไอคอนฮะเจ้าแม่ที่คูเมืองฮะนะเจ้า
0: แม่ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้เจ้าทุเรียนเจดานหันเปิ้นโปรโมทมาหลายวันเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนสถานที่ขายนะเจ้าฮือไปทั่วเชียงใหม่เจ้าเจ้า
2: แต่วันนี้อยู่
0: แต่ถ้าวันนี้นี่อยู่ที่ไอคอนเจ้า
4: เจ้า
2: ก็คือหลานแวะ
0: ถ้าพ่นอยู่ในเวียงนะเจ้าเขาพ่นแวะพอก็ได้เจ้า
4: ขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณเจ้าแม่เจ้าสวัสดีเจ้า
2: แสดงว่าอีแม่ก็ได้จะมากทุเรียน
0: เยาแควนมีหมู่แล้วเขามีหมู่แล้วนะ
2: เจ
0: ้
2: า
0: ก็ต้องมีการมีงานหลายที่เหมือนกันนะ
2: เจ
0: ้
2: า
0: ก็ปัญหาว่าแวะเวียนการไปส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านเฮาตัวนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีการมั่นใจการจัดงานเพราะว่าเฮากำลังเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
1: ประเด็นนี้ได้คำตอบเพื่ออีเมลแล้วเนอร์ฟังดีๆเนอร์ ทุเรียนเจดา นะครับเปิ้นเตรียมมา200ตันเริ่มต้นกิโลละ59บาท
0: อันนี้ต้องมีนาทีทองแน่ๆ
1: เจอกันตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่26
0: ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเจ้า
2: พรุ่งนี
1: ้แต่วันที่นี่ไอเดือนนี่ไม่ได้ใส่ผิดต้องเป็นกรกฎาค
0: ม
1: นี่เป็นพฤษภา
0: เจ้าเจ้า
2: ใส่เดือนผิด
1: ครับ
0: เจ้า
1: แต่ที่แน่ๆวันนี้มีที่หน้าไอคอนปาร์คโรงแรมหน้าไอคอนปาร์คแน่นอนครับ
0: เจ้าแต่จะวันพรุ่งที่ไหนลองเข้าไปเสิร์ชดู
1: ถ้าอยากถึงเมื่อคืนบ้างครับ
0: ช่วงนี้ยิ่งมีงานมันน่าจะเปิดเลยไปหน่อยเนาะเจ้าเจ้าก็ลองไปพอดูแล้วกันนะจะถือว่าเฮาช่วยชาวสวนทุเรียนด้วย
1: แม่นครับ
0: เนาะเจ้าแถมอันที่น่าส่งเสริมก็คือมังคุด
2: แม่นกินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุดด้วยนะคะ
0: เพราะเฮาว่ามันของแก้กัน
1: กินร้อนและกินเย็น
0: กับราชินีผลไม้อันนี้บรรยากาศ
2: อ่ะมันล้ําเห็นถึง2อย่างค่ะ
0: เจ้าเพราะว่าที่บอกว่าเฮาช่วยกันส่งเสริมเกษตรกรนะเพราะว่าจากต้นทางมันอาจจะราคาบ่สูงแต่อิงแต่โอเคเฮาเข้าใจว่าในเรื่องของค่าขนส่งเนาะจากสวนมาขายทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะมีค่าขนส่งแล้วก็ยิ่งในเรื่องของวิกฤตน้ำมันเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นราคาก็ขยับสูงขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าต้นทางมาแต่ก่อนหน้าอินูเจ้าสวน
2: กว่า
0: จะบำรุงต้น
2: ให
0: ้มันมีดอกมีผลนักขนาดเนี่ย
2: มันจะหน่อยได้กินเนาะ
0: แม่นๆ
2: มันใช้เวลาอยู่นะ
0: เจ้าก
2: ี่ปีฮะประมาณ
0: ทุเรียนนี่อู้เป็น5ปี6ปีขึ้นเจ้าแม่น
2: 6ปีขึ้นกว่าจะได้หน่อย
0: ถ้าว่าเฮาเป็นต้นเสียบนี่ก็บ่ชวนในเรื่องของความแข็งแรงของต้นเนาะเจ้าก็ต้องใช้เวลาเมินหน่อยนะเจ้าม
2: ันก็บ่ใช่ว่าของง่ายนะ
0: ที่ว่ากว่ามันจะได้เป็นแก่นๆอย่างที่เฮาหันเนี่ยมันทนุบำรุงมันทําเนาะแม่น
2: ๆต้องจ้างดูแลมันน่ะ
0: เจ้าดูแลบ่จ้างก็ตายเหมือนกันบางคนซื้อมาต้น 2-300 ดูแลบ่จ้างก็ตายไปเหี้ย
2: ใช่
0: นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็แปลงใจหักกันนะจ๊ะถ้าหากว่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ก็ช่วยกันนะ
2: จ๊ะ
0: อย่างบางคนนี่ก็หันว่าถ้าจากแหล่งที่ปลูกแต่ก็กิโลบาทหลายบาทแต่ด้วยความที่ต้องมีการขนส่งไปขายต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ไกลๆนะจ๊ะจากต้นทางเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงนักขึ้นก็ทําให้ราคามันฉีบตัวสูงขึ้นเหมือนกัน
2: แม่น
0: ๆแต่ถ้าเอาบักขึ้นหน้าก็คือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสามารถที่จะระบายผลิตผลได้ก็ดีเหมือนกัน
2: พูดถึงว่ามังคุดนะ
0: เจ้า
2: การนาดนี้บางเจ้าเพิ่นขาย3โล100แต่ต้นทางปูนเตียน
0: อาจจะไปถึง10บาท
2: ต่อเพิ่น
0: เจ้าตอนที่เคยไปอบรมกับเครือข่ายที่อยู่จังหวัดยะลาไปบอกออกจากสวนนี่ไปถึง10บาทต่อกิโลไปจะบอกว่าถ้าอยากจะได้เนี่ยเปิ้นยินดีส่งฟรีแต่มีกล้าส่งนะต้องเอาคนเดียวแต่เขาก็กลัวว่าจากยะลาจะขึ้นมาถึงเชียงใหม่เนี่ยมันอาจจะเสียเยอะกว่านะจากความคุ้มมันมามีเนาะก็เลยพักไว้ก่อนให้เป็นจังหวัดใกล้ๆดีกว่า
2: พี่น้องบ้านเฮาเนี่ยค่ะ
0: แม่
2: แม่แม่ขายบ้านเฮาที่เปิ้นฮับมานะ
0: แม่
2: นก็จะได้หมุนเวียนอยู่บ้านเฮา
0: เจ้า
2: เนาะ
0: เจ้า
2: ช่วยกันอุดหนุนกันไป
0: แม่นๆเจ้าบางทีก็จะมีทุเรียน ไทยช่วยไทยตัวเนาะใจได้ตัวเออเจ้าบางร้านก็ขายดีด้วยการมีโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะเจ้าแล้วก็หันว่าในช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วนะเจ้าคือมันตอบรับกับเสียงสะท้อนที่มันได้รับกลับมาเนาะเจ้าก็ค่อนข้างมีประเด็นดราม่าหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าในหลายๆของกฎเกณฑ์ที่เปิ้นกำหนดไว้แต่แรกเนี่ยก็มีการผ่อนผันเนาะคือสามารถใช้หลักเกณฑ์เดิมนะเจ้าต่อไปได้นะเจ้าหันว่าในส่วนของบัสสวัสดิการแห่งราชที่เป็นมีการประกาศคนผ่านคนมาผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็มีดราม่าขึ้นมานักขนาดนะเจ้าแล้วก็เปิ้นก็เหมือนว่าจะยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ไปแหมจนถึงเดือนกันยาเนาะเจ้าแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งราชที่สามารถซื้อครัวได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนเนี่ยเปิ้นก็สามารถเข้าใจได้อยู่สำหรับคนที่อาจจะเป็นผู้ได้บัตรสวัสดิการแห่งราษฎรรายเก่าแต่ว่าพอสมัครใหม่ในปี69เนี่ยบ่เข้าหลักเกณฑ์นะจ๊ะแต่ว่าเปิ้นก็ยังอนุมัติให้สามารถที่จะใช้บัตรประชาราษฎรนั้นได้แหม2เดือนนะจ๊ะก็สามารถเอาไปซื้อสินค้าได้อยู่เนาะจ๊ะเดี๋ยวรอฟังความชัดเจนในหลายๆเรื่องเนาะจ๊ะไปแหมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเฮาก็จะไปเสาะมาอู้ฟัง
1: อู้ถึงบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องฝากไว้ถึงหน่วยงานภาครัฐตัว
0: เจ้าน
1: ะครับอย่างล่าสุดน้องที่เฮาหันในสื่อออนไลน์นะครับที่มีแม่อุ้ยเปิ้นไปแล้วก็จะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมเห็นที่ไปขนส่ง
0: เจ้า
1: ซึ่งซีดเปิ้ลก็โดนตัดแล้วต้องอุทธรณ์อย่างเห็นจะต้องมาเสี่ยงตังค์เห็น80บาท
0: อันนี้
1: รัฐบาลควรจะช่วยดูนะครับแล้วก็ประสานงานกับสำนักงานขนส่งที่ดีๆว่ากรณีแบบเนี้ยที่เพิ่นมาขอเรื่องรถเรื่องแรงที่จะต้องอุทธรณ์อย่างเนี้ยบักเก็บได้ก่อค่าธรรมเนียมเอ็นดูประชาชน
0: คือมันไปเป็นในแนวทางเดียวกันนะเจ้าบางจังหวัดก็บอกเก็บบางจังหวัดก็บอกบักเก็บบางจังหวัดก็บอกเก็บตะอิ่งแฮมบางจังหวัดก็บักเต้ากันเอ็นนะเจ้าแต่หลังๆไม่หันว่าเปิ้ลก็บอกว่าเฮือมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายละในการที่พี่น้องจะไปติดต่อในเรื่องของรถที่อาจจะเป็นคำว่าบักเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งราษฎรนะเจ้าเปิ้ลก็มีการยกเว้นไปนะเจ้าแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนักขึ้นนะเจ้าก็เดี๋ยวรอฟังในส่วนของรายละเอียดหรือว่าใครสามารถที่จะค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้ก็เสิร์ช Google เข้าไปดูในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับทะเบียนรถนะเจ้าที่สำนักงานขนส่งหรือว่ากรมการขนส่งทางบกน่าจะได้คำตอบที่มันชัดเจนขึ้น
2: เจ้า
1: ครับสำหรับทุเรียนนะมาแล้วข้อมูลมาถึงละนะครับเปิ้นจะอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเจดานี่นะ
0: เจ้า
1: ตั้งแต่วันที่วันนี
0: ้ จ
1: นถึง2สิงหา
0: โอ้อยู่ไกล
1: อยู่บิ๊กซีดอนจันบิ๊กซี
2: เอ็กต้า
1: แม่นครับจอมตองสวนอบจพดไปแผวแจ่มฟ้าละปุน
2: แล้วก็บิ๊กซีลำปางวันนั้นอยู่ที่นี่ที่ไหนตั้งใดอย่าเพิ่นบอกก่อน
1: รายละเอียดนี้ต้องไปติดตามที่เพจ
0: เจ
1: ดาผลไม้สิ่ง
2: หรือว่าวันนี้ถ้าท่านไปที่ไอคอน
1: ได้กินแน่นอน
2: ก็รวดถาม
1: แม่น
2: ว่าวันพุธเนี่ย
0: จะไปตั้งใดแหมเจ้าจะถึงวันที่สองที่จะมีตั้งใดแหม
1: ก็ถ้าเจดาได้ฟังรายการเราอยู่เน
2: า
1: ะเวลาเจดาจะแจ้งในเฟซบุ๊กก็แจ้งขอให้มันชัดเจนหน่อย
2: เจดาผ่านมาตั้งสวทก็ได้นะเจ้าแจ้งผ่านสวทก็ได้เ
1: นอะเจดาก็ใครแค่เกินไปน้อยเจ๊แดงกับบอกว่าบิ๊กซีไปวันที่ตะใดไอ้อย่างตะใดแล้วครับแต่รายละเอียดเพิ่นบอกว่าอยู่พ้นจนถึงวันที่2
0: เจ้า
1: คนมาเป็นรถ10ล้อ
2: ว่ะเพิ่นแวะมาบอกที่สวทเดี๋ยวพ่อจะแจ้งข่าวคือเพราะว่าทางนี้ก็มีคนมากทุเรียนหลายคนอยู
1: ่เฮาจะได้เทสมั่งครับจะได้ตอบพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังได้ว่าโอ้นี่หอมเนอะกรอบเนอะเนาะ
2: เนื้อไก่ฉีกกรอบนอกนุ่มใน
0: ค่ะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะรู้ว่าวันต่อๆไปจะไปที่ไหนก็ติดต่อในเพจของเจดานะผลไม้สิ่งอีก
1: คร
0: ับ
1: แม่นครับแม่น
0: เจ้าก็ลองไปดูไปเสิร์ชดูนะเจ้าจะได้รู้ว่าวันต่อๆไปจะไปที่ไหนพ่องนะเจ้าแต่ว่าอยู่จนถึงวันที่2สิงหาคม
1: อยู่แน่นอนแต่วันนี้ไอคอนแน่โรงแรมไอคอนปากมีแน่นอนครับ
2: แล้วก็จะ
1: ร
2: ามเลย
1: ลวดไปกินในร้านไอ้ฮาลานสตรีทฟู้ดตัว
0: เอง
1: นะครับไปร่วมงาน
0: เพื่อนอาหารฮาลาน
1: แม่นครับ
0: น่าเจ้าเจ้าน่าจะมีพี่น้องมุสลิมสนใจค่อนข้างที่จะนัก
1: แม่นครับ
0: เพราะว่าเป็นฮาลานแท้เนาะเจ้าพอเวลาก่อนเรือแฮมนาทีเดียวอ๋อมีข่าวเสริมก็เจ้าถ้ามามีจะได้ลวดลากันแล้วนะ
1: ข่าวเสริมนี่ก็จะแจ้งเนาะประเดี๋ยวนี้ช่วงของจะเข้าพรรษาแล
0: ้
1: วนะครับล่าสุดก็มีข่าวที่บักคดีที่ตำบลประแดดบ้านแม่หลวงที่ละออนโดนรถชนนะครับฉะนั้นแล้วเปิ้ลก็ถึงบอกกันแล้วเมาไม่ขับเมาไม่ขับเพราะความเห็นแก่ตัวท่านเมาแล้วท่านไปขับทำให้เด็กต้องเสียชีวิตและมารับผิดชอบแหมต่างหากนะครับแล้วหัวไม่แหมว่าไม่ใช่ไปคนไทยแหมมันฟังแล้วมันหดหัวใจนะครับฉะนั้นแล้วฝากเนาะ ท่านมาอยู่ในประเทศไทยก็ดีหรือพี่น้องคนไทยตัวก็ตามเมาไม่ขับนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: เจ้า
1: ถ้าท่านเป็นอย่างนี้แต้มหายท่านเมาหรอกแต่ท่านไปทำมือคนอื่น
0: แม่นแม่นเจ้า
1: ได้รับความเสียหายเปิ้ลหูอีโนอีนี่นะครับ
2: ไปทั้งครอบครัวไปหมดแม่นแม่นพี่น้องเปิ้ล
1: ท่านฝากไว้นะครับใ
0: จ
1: โอกาสเนี้ยเข้าพรรษาเนี้ย
0: แม่นแม่น
1: ลดเหล้าเข้าพรรษา
0: แม่น
1: นะครับเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าพักตับประจวย
1: แม่นครับ
0: จะได้เสริมร่างกายให้มันแข็งแรง
2: จะได้ดีตัว
0: แม่นแม่นเจ้
2: า
0: อันนี้ก็เป็นฝากปิดท้ายจากรายการของเฮานะเจ้าคุยข่าวอปมชวันนี้ต้องลาแล้วเจ้าเวลาไล่หลังมาแล้วนะเจ้าแต่แน่นอนว่าวันพุธนี้เฮาก็มีเรื่องราวมาอู้กันได้ฟังแหมเช่นเคยเน
2: า
0: ะเจ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุจารวันขยันอปมชจากอำเภอหางดงเจ้า
2: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมชอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
1: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนแล้วใจรถใจถนนด้วยความระมัดระวังตัวเจ้าลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดี
1: ครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบกปอสบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมนมผงผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนบริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
8: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนบริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้ และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
9: นายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายไปดูข้อมูลนะคะมาตรการกิจกรรมเช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายท่านเลยเดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงของกรีนซีซันหรือว่าช่วงหน้าฝนและที่นิยมกันตอนนี้เลยก็คือการเดินป่าไม่ว่าจะไปจุดเช็คอินที่ไหนนะคะเห็นที่ตรงข้างหลังวัดผาลาดหรือจะไปที่ห้วยตึงเท่าก็มีการเดินเหมือนกันนะคะหรือจะไปจุดที่เป็นดอยต่างๆของทางจังหวัดเชียงใหม่มีทางม่อนด้วยมีห้วยกุ๊บกั๊บทางแม่แตงก็นิยมไปนะคะดอยหัวหมูผาดอกเสี้ยวแต่เรื่องของการเข้าไปเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคที่อยู่ในป่ามียุงเป็นพาหะก็คือระวังเรื่องของโรคไข้มาลาเรียด้วยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวโดยมียุงก้นปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำโรคหลักเลยเมื่อเข้าไปถึงพื้นที่ป่านะคะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าอาจจะโดนยุงกัดแล้วไม่ได้มีการฉีดยากันยุงไปทายาแล้วก็มีเชื้อขึ้นมานะคะหลังจากที่เราไปเดินป่ากลับมาเนี่ยต้องสังเกตอาการบางทีอาจจะมีไข้สูงด้วยนะคะอาการของโรคเนี่ยหลังได้รับเชื้อ 10-14 วันมีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะอาจจะต้องมีการนำยากันยุงไปทายาบ้างยาฉีดนะคะสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดแล้วก็เวลามีกางเต็นท์นอนเนี่ยก็ต้องอาจจะมีเต็นท์แล้วก็มีมุ้งมีผ้านะคะที่ทำให้เราเนี่ยปิดไม่ให้ยุงกัดได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอาการสงสัยรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อด้วยนะคะสายด่วนที่กรมควบคุมโรค1422ระวังเข้าป่านะคะต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องของโรคด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางเพราะตอนนี้ก็ยังมีการรณรงค์ให้ร่วมกันดูแลทั้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการเดินป่าเชิงนิเวศระวังเรื่องของสัตว์ระวังเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยแยกขยะแล้วก็บางทีอาจจะต้องเก็บลงมาทิ้งข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันดูแลทำความสะอาดแล้วก็คัดแยกขยะกันด้วยค่ะ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: ทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สร้างความรักความเข้าใจความ

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆประเทศไทยของเรากำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะคะแล้วก็กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือประชาชนวัย46ถึง60ปีกว่า17ล้านคนที่กำลังเข้าใกล้วัยเกษียณแล้วก็แต่ว่าดูจากเงินออมแล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตระยะยาวนะคะตอนนี้ทางกอช.เองก็มีการเตือนว่าเราควรที่ต้องมีการเก็บออมซึ่งดูจากข้อมูลสะท้อนความเสี่ยงคนวัย46ถึง60ปีมีรายจ่ายเฉลี่ย 8,362 บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงถึง 10,087 บาทต่อเดือนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มต้นที่600บาทต่อเดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เพียงประมาณ 7.9% นอกจากนี้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นถึง 80-90 ปีแต่เงินออมหลายคนอาจจะเพียงพอนะคะใช้หรือบางท่านเก็บออมแล้วบางท่านหากออมช้าความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณก็จะลดลงด้วยทางกอช.เองก็เลยชวนแรงงานนอกระบบเริ่มออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรทำงานฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะอายุ15จนถึง60ปีเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายอย่างเช่นรัฐสมทบเงินออมให้สูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีนะคะหรืออันนึงก็เป็นการออมง่ายเริ่มต้นเพียง50บาทต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาทต่อปีหรือจะเป็นอายุครบ60ปีรับบำนาญรายเดือนตลอดชีพแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเงินออมใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ย 30,000 บาทต่อปีนะคะเพราะว่าการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครหรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ไปดูข้อมูลได้นะคะทางแอปพลิเคชันกอช.หรือว่าทาง LINE nsf.th counter service ทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม02-049-9000ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลต่างๆให้นะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของทางกอช.หรือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ตอนนี้ก็ยังมีการปลูกฝังให้รู้จักการออมตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีการปลูกฝังเรื่องของการออมก็คืออาจจะนำค่าอาหารให้น้องๆแล้วก็อาจจะเก็บสัก5บาทเริ่มต้นสัก5บาทแล้วมีกระปุกออมสินไว้ให้หรือบางท่านก็อาจจะคิดเรื่องของการวางแผนต่าง

าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเอาเงินไปใช้อะไรบ้างนะคะใช้เรื่องของค่าหนี้สินมีไหมค่ารถค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่ากินหรือว่าค่าซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้ากันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องของการออมก็เข้าไปดูได้ที่เพจของกอช.ค่ะ

0: ไปก็มีป่าอเมซอนอยู่สองข้างทาง
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
4: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการเปิดตัวพม.แคร์ที่จะยื่นเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือเปิดตัวระบบการพลิกโฉมบริการสวัสดิการสู่สังคมดิจิทัลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสามารถที่จะยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ง่ายๆผ่านมือถือตัวเองนะคะเชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็ทางรัฐด้วยค่ะเป็นการเปิดตัวโครงการที่จะขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารสร้างการรับรู้ของระบบพม.แคร์ช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งระบบพม.แคร์เนี่ยจะทำให้มีการคัดกรองแม่นยำขึ้นโปร่งใสส่งเงินช่วยเหลือมือถึงมือประชาชนเร็วขึ้นแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็จะมีการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และติดตามสถานะด้วยตนเองนะคะผ่านระบบของ e-service บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะสามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานระบบดิจิทัลเจ้าหน้าที่พม.เองหรือว่าพม.ก็จะได้ให้ความช่วยเหลือก็คือเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนควรที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC หรือเข้าไปที่ทางพม.ของแต่ละจังหวัดด้วยก็ได้ค่ะมีการช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ตอนนี้ก็ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการที่จะให้เข้าไปใช้งานได้ง่ายบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569

มแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนาได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับก็มาปะกันตั้งรายการก็มีในเรื่องของความเป็นมาของอาณาจักรฮริพูนชัยซึ่งเป็นอาณาจักรนะครับที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นก่อนอาณาจักรล้านนานำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องของผู้ครองนครฮริพูนชัยองค์แรกนะครับก็คือพระนางจามเทวีซึ่งเป็นสตรีที่ปรากฏพระนามในเอกสารต่างๆซึ่งได้มีการระบุว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรฮริพูนชัยอันเป็นอาณาจักรโบราณในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งตามตำนานที่กล่าวถึงพระองค์ได้มีการระบุศักราชไว้บัดตรงกันปรากฏบันทึกและก่อการสอบศักราชโดยบุคคลต่างๆเช่นหนังสือชินการมณีปกรณ์ระบุทรงครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1205อยู่ในราชสมบัติ7ปีมานิตวันลิโพดมสอบค้นพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช1166ครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1205ครองราชอยู่17ปีเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช1258รวมพระชนมาพรรษาได้92พรรษาตำนานพระนางจามเทวีฉบับแปลและก็เรียบเรียงโดยนายสุทธวารีสุวรรณพาดระบุว่าพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช1176ครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1202และสละราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช1231และเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช1274ในส่วนของชาติกำเนิดของพระองค์นั่นนะครับในตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนาได้กล่าวว่าเป็นราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงละโว่แต่ตำนานมุขาปาทะพื้นบ้านแห่งหนึ่งกล่าวว่าพระองค์เป็นธิดาของข้าบดีชาวฮริพูนชัยซึ่งมีเจื้อสายชาวเมงหรือชาวมอญตำนานห้องว่าเมงขบุตรอาศัยอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันก็เป็นหมู่บ้านหนองดูอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระนางจามเทวีเมื่อแรกพระราชสมภพไว้ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน5ปีมะโรงปีพุทธศักราช1176เวลาจวนจะค่ำขณะเมื่อพระนางยังมีพระชนได้3เดือนนั่นมีนกยักษ์ตัวหนึ่งฉบเอาพระนางขึ้นไปบนฟ้าเมื่อนกนั่นบินผ่านหน้าสุเทวฤาษีซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาอุชุดบรรพตแปลว่าเขาไร่อ้อยเชื่อกันว่าก็คือดอยสุเทพในปัจจุบันท่านจึงได้มีการแผ่เมตตาจิตหื้นนกนั่นปล่อยทารกน้อยลงมาแล้วก็ฮับเอาเด็กนั่นเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งตั้งชื่อขึ้นว่านางวีด้วยถือเอานิมิตที่พระฤาษีใจพัดภาษาทินห้องหวนว่าก็คือวีนะครับรองรับพระนางเนื่องจากพระฤาษีอยู่ในสมณเพศบ่อาจจะถูกตัวสตรีได้ต่อมาพระนางก็ได้ร่ำเรียนสภาพวิชาต่างๆจากสุเทวฤาษีนะครับท่านสุเทวฤาษีจึงได้มีการผูกดวงและก็ตรวจสอบชะตาทราบว่ากุมารีนี่เป็นผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมของท่านจะมีวาสนาเป็นถึงจอมกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอันใหญ่โตซึ่งจะรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าจึงตกลงใจว่าจะทรงเด็กหญิงไปสู่ราชสำนักเพื่อรองรับการอภิเษกขึ้นเป็นเชื่อพระวงศ์เมื่อสมควรแก่การที่จะได้เป็นยายต่อไปและที่เหมาะสมในสายตาท่านฤาษีก็คือราชสำนักแห่งกรุงละโว่ซึ่งเป็นราชสำนักที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในสุวรรณภูมินะครับจนกระทั่งเมื่อพระนางมีพระชนมายุได้13พรรษาท่านสุเทวฤาษีจึงได้เนรมิตแพขึ้นทรงกุมารีน้อยล่องไปตามลำน้ำเมืองเหนือโดยพระยากากะวานอนและก็บริวารจำนวน35ตัวโดยสารแพไปตวยและยังฝากหนังสือไปฉบับหนึ่งเพื่อกราบทูลพระเจ้ากรุงระโว่ว่ากุมารีน้อยนี้จะไปช่วยระโว่ประหารศัตรูเด็กหญิงและก็วานอนทั้งหลายก็ล่องไปตามลำน้ำเป็นเวลาเมินหลายเดือนจึงเข้าสู่เขตกรุงระโว่ประชาชนชาวระโว่ทั้งสองฝั่งลำน้ำได้จดขานถึงแพน้อยๆด้วยความประใจครั่นถึงท่าน้ำหน้าวัดชัยมงคลแพรเรดมิตรก็ได้ลองต่อไปกลับลอยวนเวียนอยู่ตรงนั้น
ประชาชนพลเมืองก็เห็นและโจรขานกันบ้างก็เข้าไปพยายามดึงเข้าฟังแต่บ่เป็นผลชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เป็นอัศจรรย์และก็ต่างพากันชื่นชมเด็กหญิงซึ่งมีผิวพรรณพุทธพองหน้าฮักหน้าอินดูควรสาบถึงบรรดาขุนนางจึงได้ไปตรวจที่ฟังน้ำเห็นความจริงประจักษ์แก่สายตาจึงรีบกลับพระราชวังกราบทูลพระราชจักรวรรดิผู้ครองละโว่คือทรงทราบทันทีนะครับพระเจ้าแผ่นดินกรุงละวะปุระได้เสด็จไปยังท่าน้ำหน้าวัดชัยมงคลพร้อมด้วยมเหสีในทันทีนั้นเมื่อได้ถอดพระเนตรเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดพระองค์ทรงรับสั่งฮือทหารที่ตามเสด็จชะลอแพเนรพิษเข้าสู่ฟังแต่เหตุการณ์อันบ่มีภัยคาดคิดก็บังเกิดขึ้นแห่มเตือนหนึ่งกำลังของเหล่าทหารแห่งกรุงละวะปุระบ่อาจที่จะชักลากแพเข้าสู่ท่าน้ำได้บ่ว่ากษัตริย์จะมีบัญชาฮือเพิ่มจำนวนทหารนักยิ่งขึ้นเท่าใดการอันเป็นไปได้โดยอัศจรรย์นี่ทำฮือพระเจ้าแผ่นดินทรงประจักษ์แจ้งแก่พระปีชาญาณว่ากุมารีเรกรุ่นในท่ามกลางฝูงวานรบนแพนี่คงจะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากมายและแพนั่นก็คงจะเป็นแพวิเศษที่สามัญชนจะบ่แตะต้องได้พระองค์จึงเสด็จจากที่ประทับพร้อมด้วยมเหสีทรงยึดเชือกตีผูกแพนั้นไว้ด้วยพระหัตถ์ของทั้งสองพระองค์และแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นแหมเป็นคำรบสามพระเจ้ากรุงละวะปุระและพระมเหสีเพียงแต่ทรงจักเจือกด้วยแห่งแรงเฉพาะสองพระองค์แพวิเศษก็ลอยเข้าสู่ท่าน้ำได้โดยง่ายและดูราวกับเทพยดาฟ้าดินจะทรงอำนวยพรให้แก่ประพฤติเหตุอันอัศจรรย์นี้เพราะเมื่อแพวิเศษลอยเข้าท่าน้ำโดยมีฝนโปรยเป็นระอองบางเบายังคงความสดชื่นแก่ทุกคนในที่นั่นประชาชนทั้งสองฝั่งลำน้ำได้เห็นต่างก็ชื่นชมพระบารมีทั้งสองพระองค์และสรรเสริญบุญญานุภาพของกุมารีน้อยไปทั่วทั้งพระนครตัวนะครับพระเจ้ากรุงละโว่และพระมเหสีได้ฮับกุมารีน้อยไว้ด้วยความเสน่หาอย่างยิ่งพระมเหสีนั่นถึงกับเสด็จเข้าไปสวมกอดและกอดจุมพิตกุมารีตั้งแต่แรกขึ้นสู่ฝั่งพระเจ้ากรุงละโว่เต็มไปด้วยความปิติในพระหทัยจึงทรงนำกุมารีผู้น่ารักขึ้นประทับบนราชรถและก็ต่างพากันเสด็จเข้าสู่พระราชวังกรุงละโว่ท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าพระบารมีทั้งสองข้างด้วยความชื่นชมยินดีโดยทั่วหน้าและตั้งฮือพระนามใหม่ว่าพระนางจามเทวีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ครับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของพระนางจามเทวีนะครับผู้ครองนครหริพุนชัยองค์แรกนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเราก็อู้ถึงเรื่องของพระประวัติไปแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชธิดาแห่งลาโวนะครับซึ่งในราชสำนักกรุงลาโวกุมารีได้รับการผัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ให้งดงามสมพระเกียรติขั้นแล้วกับเสด็จสู่ท้องพระโรงอันเป็นที่ประชุมเหล่ามุขามนตรีเสนาอำมาตย์ทั้งหลายกษัตริย์และพระมเหสีก็เสด็จออกประทับบนพระบัลลังก์มีพระราชดำรัสคือพระยาครูพยากรดวงชะตาของเด็กหญิงพระราราชครูก็ได้ถวายคำพยากรณ์นะครับว่ากุมารีน้อยผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ทรงไหว้ซึ่งบุญญาณุภาพและพระบารมีอันยิ่งใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจักได้เป็นถึงจักรพรรดินีครองแว่นแฟ้นปรากฏพระเกียรติปรากฏพระเกียรติยศเกลือกไกลไปทั่วแม้ว่าพระราชาและพระเจ้าองค์ใดจะได้เสกสมรสตยก็จักเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยรัตนะทั้ง7ประการอย่างแน่นอนพระเจ้ากรุงลาโวทรงทราบดังนั้นก็ทรงเปี่ยมไปด้วยความโสมนัสอย่างยิ่งเพราะได้ประจักษ์แก่พระปีชาญาณว่าเทพยดาฝ้าดินได้ประทานกุมารีผู้นี้แด่พระองค์และกรุงลวปุระทั้งพระองค์เองและพระมเหสียังบ่ได้มีพระโอรสธิดาจึงพระราชทานองค์การให้จัดพระราชพิธีอภิเษกกุมารีขึ้นดำรงพระยศเป็นพระธิดาแห่งกรุงลาโวและได้ทรงเฉลิมพระนามใหม่ประกาศไว้ในพระสุพรรณบัตรว่าเจ้าหญิงจามเทวีสีสุริยวงศ์บรมราชคัตติยนารีรัตนกัญญาลวปุรีราเมศวรตำนานว่าวันประกอบพิธีอภิเษกนั่นเป็นวันที่3ภายหลังพระนางจามเทวีเสด็จเข้าสู่พระราชสำนักลวปุระตรงกับวาระดีถีอาทิตยวานขึ้น15ค่ำเดือน3ปีมะเมียปีพุทธศักราช1190เวลานั่นพระชนมายุได้14พรรษาเจ้าหญิงพระองค์แรกแห่งนครลวปุระทรงถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นปฐมพระเจ้าหญิงองค์แรกแห่งลวปุระทรงถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นปฐมว่าข้าขอกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันพิทักษ์รักษากรุงลาโวว่าข้าจะเป็นมิตรที่ดีต่อท่านทั้งหลายจะขอปกปักพิทักษ์รักษาอาณาจักรลาโวด้วยชีวิตจะปฏิบัติทุกทางที่จะยังความสุขให้ทั่วพระราชอาณาจักรแห่งนี้สิ้นพระราชดำรัสปวงเสนาอำมาตย์และประสงค์นิกรทั้งหลายต่างพากันแซ่ซ่องถวายพระพรพระธิดาองค์ใหม่ทางราชสำนักและก่อบ้านเมืองกระหึ่มไปด้วยเสียงมโหรีปีพาดที่บรรเลงเพลงสรรเสริญมีการบังเกิดพระพิรุณโปรยปลายเป็นละอองชุ่มเย็นไปทั่วเมืองละโวเป็นการอัศจรรย์แห่มเตือหนึ่งภายหลังพระราชพิธีอภิเษกพระเจ้ากรุงละโวได้พระราชทานพระธิดาในพระเจ้าทศราชแห่งกรุงรัตนปุระสองพระองค์ก็คือเจ้าหญิงปทุมวดีและเจ้าหญิงเกตวดีคือเป็นพระพี่เลี้ยงคอยถวายการดูแลพระธิดาองค์ใหม่รวมทั้งเป็นผู้ถวายการสอนวิชาศิลปะแขนงต่างๆเพิ่มเติมแก่พระธิดาน้อยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับจากข้อมูลวิกิมีเดียสารานุกรมเสรีนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามหับฟังกันนะครับ

หลานเฮยหลานเข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนเข้าใจลูกเต้อฟังคำอีปู่สอนอีปู่มวยมอนเพื่อจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเนื้อไตบกถางตัวไปเหมือนเนี่ยมีตีทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิดสอนอย่างอนหนีหน้าขึ้นเสียงว่าตาตาหกคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีกคือเลียวโวยของเปิดวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิดตัวหลานจักเสียหน้าหลานจักเสียหน้าเนื้อหลานเนื้อ

ข้าวห้ำกำเมืองเจ้าปีไอหงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสิทธิการโวหารข้าวจ้อยลิล่ำถ้อยเลียงร้อยกำจ่าฝากตึงปีน้องค่อยห้องรัฐาล้านนาไทยเฮาจุงเจ้าข้าค่อยได้เสาะไส้หาเก็บมาเลียงถ้อยเจิญฟังกันก่อยด้วยญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโลกาโลกตึงวันนี้มากมีปัญหาอันปลาใจเฮากวนเก่าเอาใหม่อันนี้ก็อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิดรวยกันหลายอันก็งับงับรับทรัพย์มากได้รวยไวหันเปิดรวยทรัพย์เฮาก็กลับอกใจหวนกึดไปปลาใจหม่นเศร้าเอ้ยก่อยเนี่ยก่อยทำไปข้าได้ของเปิดมาเป็นของตัวมันบ่ดีคนเป็นโรคใจนักหลายก็เพิ่มเข้าย้อนผสมเอาดังคิดมันมาดังใจนะแต่พี่น้องตั้งหลายยิงใจยัดมิดลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกเนี่ยบ่ใจมันมีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเจ้าคนรวยก็ตุกนะมีอยู่ล่ะครับพ่อก้อยหุ่นเขากะเรางามหล่องามเราหล่อเบาแต่ในใจเฮาเฮาบ่ฮู้เปิ้นก็มีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ้นสู้กับมันตุกอกตุกใจนั่นพอไผพอบ่หันอดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าหน้ามันเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเฒ่าก็ย้อนใจเฮามันกึดนักมันบ่ดั่งใจอันใดชอบมากมันกลับบีบหั่นใจนายพ่องกลับใจล่ำจำต้องฆ่าตัวตายเอ้ยพ่องก็ดีเสียดายยังวัยหนุ่มหน่อยคนกำล้นคำคนล่ำคนรวยคนเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่ายิงตัวตายมานักต่อนักเนี่ยคนจัดลวกบางอย่างมันก็บอกหูคนจัดหูบางอย่างมันก็บอกลวกนะเออเสียดายก็ฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังวัยหนุ่มหน่อยเนี่ยตันหามันปลาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่อมพิษหอยแบบเก่าฐานน่ะตัวหมอกใดนั่นเล่าพ่องกับเก้าห้าตื่นป่ายปวงเออแต่ก้าไปก่อนนี่ไหวบ้านใหญ่แต่ในมันกว้างเจ้านี่ตัวทวงหูดตังดอกถึงต้นเออไปขี่กองตีกองแข่งฟ้าไปขี่ม้าแข่งแข่งตะวันมันจะไปได้อย่างไรลูกหลานเฮ้ยก่อยยะก่อยทำไปก้าเออยิ่งปลาตุกใจเก้าป่ายบ่ป้นพ่องก็หูข่าวโดนถูกยึดอันนั้นกระพรอันนี้กระพรเนี่ยเออกึดใหญ่ก็จำจ้ากึดใหญ่

จำต้องกรรมนี้แน่กึดหู้ปึ๊ดผูกปึ๊ดจนลับจมดินตุ๊กใหญ่เนี่ยนะผ้าปุ้นจี้กู้หนี้ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์เนี่ยเจ้าแต่ค่ะเพราะบ่ฮูนกินนี่เอาอายุนักขึ้นกินเพื่อให้มันอยู่จะไปอยู่เพื่อกินจำเอาไว้เด้ออันยังก็กู้อันยังก็ยืมและตอนจะใช้เพื่อกันหน้ามองหน้าเศร้าภัยบ่ฮู้ก็เฮาฮู้คนเดียวอ่ะมันดูเดือดร้อนเหมือนกันแล้วครับโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเฒ่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเตือนจี้อย่าได้ก่อหนี้เนื้อเฮาพออยู่พอใจไอ้น้องเฮาเขาหมอกพอเพียงเอาตามมีตามได้อยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละครับดังพระเจ้าอยู่หัวราโชวาทให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยปอดีโรคเครียดพี่น้องมันต้องละเฮาหนีบ่ฮู้ถ้าบ่ฮู้ปอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตรองใจเฮาเนาะพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยหันก็สุขภาพใจดีด้วยความปอดีผู้ฮู้เป็นอยู่ได้ปอดีเด้อท่านเอ้ยฮู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพชีวิตเขาย่อมดีเอ้ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเว้นโลกานะครับอย่างนั้นฮื้อฮะเนี่ยอย่าได้เหื่อมันย้อยก็ต้องออกกำลังกายครับตึงวันตึงวันในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยแล้วท่านก็จะมีความสุขข้าวฉบับนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านผมได้พิมพ์แจกไปที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็แจกท่านอย่างคือทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับจากพี่ไอ้หงคำกองอลินบันดอยจังมาคนอำเภอผานจังหวัดเชียงรายครับ

มันนอนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องกับปากต้องกำกินมันบ่ใจขอนไม้บ่ใจเสาหินมันต้องกินลูกคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้กินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ไกลอย่ากินเหมือนเปิ้นเนินายอยู่จะไปอยู่เพื่อกินเฮากินเพื่ออยู่ครับนะกินข้าวคือเพื่อตาน้ํานะกินผักหนักๆกินปลากินผักหนักๆกินผลไม้หนักๆนะครับช่วยให้สุขภาพดีมันยื้อๆแยะๆหมดนี่เอาออกครับกะทิมันเหมือนกี่เตื่องไปยังครับเนี่ยข้าวขาหมูข้าวมันไก่มันหมูมันไก่มันเป็ดมันเป็นมันๆหมดนั่นนะครับเคี่ยๆๆออกห้องดูแลเรื่องอาหารนะครับต่อเนื่องกันเป็นหลายๆปีเข้าต้องท่านจะแวบออกทีเดียวแล้วครับกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ได้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนยั่งกินเสียแล้วบ่แคล้วต้องตายกินบ่จับหลายโรคภัยก็เข้าใกล้กินไม่กินเหงากินจุดต้องใกล้ต้องปองเตียวเอาต้องนำแน่นะเออโง่พอหัวไม่ตีนปอบปะนะนั่นบ่หันนี่นะนั่นกินยังอั้นโรคภัยมันหนักบ้านเมืองสมัยท่านนายหนุ่มเฒ่าคนอ้วนคนตุยเอามันเพิ่มนักรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงหักมันนักล้ำหั่นเกินไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนจังห่มหลายหักสบายยามวัยหนุ่มเฒ่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล้าอย่างมากกินแล้วภูมิใจนั่นโลกเปียวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหูหันต่อหน้าโรคร้ายนานาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตั้งติหักเป็นนักเพิ่มขึ้นถึงวันถึงวันโรคปวดโรคเก้าหมู่เฮาหูหันโรคความดันสูงต่ำมิเหหันโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบ่ตันหล่อเลี้ยงนั่นก็มีหลายอย่างนะเบียร์เหล้านี่มันเป็นใจติดภัยหูเพียงเลี้ยงถึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันพ่อโรงพยาบาลทุกวันเต็มแน่นเต็มแน่นเต็มแน่นปฐมทานโบสังโคไปพอแล้วโรงพยาบาลครับเอ็นดูห้างสาวหน้าขาวแอนแว่นไปเน่นอยู่โรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตัดปลายในอนาคตคนไข้จะนักเข้าโรงพยาบาลต่างแก้ไขนั่นกับพอมีเหมือนกันพ่นกินไขมันจากสัตว์เนื้อเจ้าฟังนี่กะแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชผักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้แต่ค่ะเบาเนื้อเบาตัวนะออกกำลังกายนะเหื่อปะแตกนะหวนท้อแม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันผิวนี่เกี้ยงคนตะกอนปุ่นปั่นปอนว่าใหญ่ครับขอให้ลูกหลานมีพละกำลังมีพละกำลังเหมือนหอยเนี่ยมีผิวพรรณวันละเหมือนปูแล้วก็ยังมีอายุยืนเหมือนเต่าว่าเอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบครับลองปิดเจรณาก็ครับอายุยืนเหมือนเต่าเต่าอายุมัน100 200ปีนะครับเต่านะครับแล้วก็คือผิวมันผิวเนื้อหนังมันเหมือนหอยคุ้มไม่พอเปลือกกันเปลือกปูครับผิวเหมือนปูนะครับไปพอเปลือกปูมันนะครับเนี่ยคือผิวมันเนี่ยมันจะตกเก็ดตกขาบดำๆแดงๆนะครับแล้วก็ปานปอนแถมคือมีพละกำลังเหมือนหอยหอยนี่นะครับมันลงห้วยสุดห้วยครับขึ้นดอยสุดดอยครับเนี่ยพละกำลังมันนักนะเบาตัวเนี่ยบอกไว้ถ้าออกกำลังแม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตุยตันคุณหมอปุ่นบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบ่ใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าได้เหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปถ้าเท่ามันคือมันตัวน้อยครับเบาๆก็หมายความไว้ไก่โลกหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลกาอาวอาหนุ่มเท่าเป็นโจกดีเฮานะพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายเสาะซองบทนี้จำต้องขอลายใจเนี่ยละพามีกับท่านเจ้าเต่าดีสู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยข้าวที่ออกในรายการวันนี้ผมเอาไปแจกหลายที่หลายแห่งที่ผมไปบรรยายเรื่องสุขภาพดังนั้นการออกกำลังกายอย่างเดียวครับมันได้อันยังพ่องครับพี่น้องหนึ่งการไหลเวียนของเลือดดีทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอหนักแน่นและมีแนวโน้มเต้นจ้าลง
แสดงว่าหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วครับแต่ก่อนผมจะขึ้นสักสามจ้ำลงเตียวขึ้นตัวทุกเสาหักหักหักกันยั่งปิติประเดี๋ยวนี้โล่งขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าหัวใจมันแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อทุกส่วนจะแข็งแกร่งยืดหดดีบ่ปวดบ่เมื่อยสมองประสาทกระชับกระเฉงว่องไวแม่นยำความจำดีทำงานได้หนักขึ้นอำนวยอู้ได้อยู่ครับอายุขนาดนี้ก็ยังอู้ออกอากาศได้ถึงวันถึงวันนะครับลุบลุบลุบอ่ะข้อต่อต่างๆจะเคลื่อนไหวบัดติดคัดบ่ปวดบ่เมื่อยครับอันนี้สบายเบาเนื้อเบาตัวครับพี่น้องการย่อยอาหารดีทำเพื่อการขับถ่ายเป็นปกติกินน้ำหนักๆครับคนเฒ่านะกินน้ำวันละ7-8 แก้วนะสนน้ำห้อที่สำคัญต้องนักครับสรุปแล้วการฝึกกายจะต้องเคลื่อนไหวถ้าอยากมีแรงต้องออกแรงถ้ามีอยากมีแรงอยู่เรื่อยไปก็จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้คือการออกกำลังกายมันมีประโยชน์หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะคิดได้เอาไปปฏิบัติเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงใจหนึ่งท่านเอ่ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเฒ่าไผหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ่ยเปิ้นจะเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาพี่ไอ้ของคำกองอลินเปิ้นคืออำนวยมาเตือนกับพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้ล่ะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักอุปสรรคการจักจวนผู้คนมาเล่นออกกำลังกายเขาขี้ข้านเขาจะแก้ตัวว่าอย่าได้คนเฒ่านี่มันลึกนะห้ามไปฮะอายฮือเปิ้นอันนี้1 2ฮะบ่ได้อยู่การมันหนักบ่มีเวลานะครับ3เป็นหยังบ่ฮู้บ่คนเฒ่าประเต็นหยับหยับเย็บเย็บหัวงอกหัวดำเนี่ยอันนี้เขาว่านะครับมันเพียกกันนะฮะคนเฒ่าเฮาเนี่ยต้องรวมตัวกันอู้กันนะมันก็ม่วนดีสบายใจคลายเครียดได้มียังก็เล่าสู่กันฟังนะครับออกกำลังกายร่วมกันเป็นชมรมผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นแถมเรื่องนึงก็บอกฮะก็เนี่ยการอยู่บ้านแล้วเหรอเนี่ยมันข้อแก้ตัวมันนักนะครับคนที่มันขี้ค้านแล้วบ่ออกกําลังกายมันอวดตัวดีฮะเน่ฮะเก่งฮะยอดนี่นะเออปุ่นมหันต์ลงศพบลังน้ําตาโอ้อํานวยมาปะพระตัวใกล้แจ้งปะจินแห้งมื้อเคี้ยวบ่มีเพื่อปะของดีของพ่อเฒ่าแก่แล้วโอ้ตันได้ออกกําลังกายก็เปิ้นดูแลสุขภาพยังได้มาอู้มาจ่ากับพี่น้องตึงวันทั่วภาคเหนือแห่งประเทศไทยแม่นก็ครับฉะนั้นออกกำลังกายนะครับอันยังมันถึงสู้มาได้ครับครับเขามาฟังกันต่อทางกำเนาะพี่น้องเนาะ

0: ครอบครัวดีก็เขาก็มีสุขครับสรจิตมุนยศชมรมฟื้นฟูโควิดล้านนาไทยขอกล่าวสุนทรเป็นก่อนข้าวจ้อยตามบทบัตรถอยห้ามห้อยเหตุผลคือคนเฮาเนี้ยนะครับบอกว่ามีจนเมื่อเกิดเป็นคนเหมือนกันทุกด้านเกิดแก่เจ็บตายอย่าหมายต่อต้านล้วนต้องพบผ่านพร้อมเลี้ยงชีวิตตนบนต่างกิ่วก้อมตีวงแหวดอ้อมภัยยาพ่องกระเตียวป้นยืนบนหน้าผาพาดพังลงมากะหาฟังบ่ได้พ่องกระตุกกระจนทาลมบ่าใบเลี้ยวไปตั้งใดกระเป๋าว่างพ่องลูกเบี้ยตายเป็นไม้เป็นห้างขาดคนร่วมข้างเตียวจรมาเป็นเพิงปู่บิ้นลงกลิ่นเกสรลงสีแดงอ่อนคืนก่อนบ่ได้เหมือนมนุษย์เฮาปื้นฟ้าลุ่มใต้ลงมัวเมาในชีวิตอยู่กินกันไปคือได้หล่ำปิดพินิจขึ้นด้วยปัญญาตัวตนเฮานั่นมันพอรักษาพิจารณาคือมันถูกต้องปัญหาใดๆที่ได้เกี่ยวข้องไตรตองตึงวันอย่าละทุกอย่าลุกหนีคือมีมานะขยันต่อสู้หอมแหงสุขะพละขยันเข้มแข็งอ่อนอย่าฟังแตงแข็งอย่าฟังข้ามนี่ฟังกะคติสอนใจทั้งนั้นแหละครับยามเมื่อสนใจจะไปฟังย่ามจะหลงติดลวงบ่วงเหวทุกโศกโลกาต้องกากาดแก้วเตียวแผ่วขอบฟ้าอินผมอายุวันนะจะได้สุขสมอยู่ร่วมสังคมสมใจไฟอ้างทำงานสิ่งใดคือได้สรรสร้างตามมรรคต่างดีพร้อมสุขภาพใจจะได้ลิงจ้อมบันเตียวตังอ้อมความดีพ่อแม่ลูกนั่นนับวันสุขีครอบครัวมั่งมีความสุขทั่วหน้าพอเขาเข้าใจกันสบายครับอนามัยดีมีความเก่งกล้าเพิ่มพูนลิทาเจ้าจ้างที่อยู่อาศัยอย่าได้เคลินข้างซักล้างกวาดหือดีงามหรือว่าพังห้าอย่าได้หาบหามสิ่งที่ดีงามปากันเติบตุ้มมันเป็นภูมิคุ้มกันตึงวันห่อห่มสุขใจเจ้าจุ่มพี่น้องตุกเนี่ยเปลี่ยนใดสายใยเกี่ยวก้องเหมือนอยู่แห่งห้องธานีมีน้อยอยู่น้อยอย่าไปขอยเศรษฐีเปิ้นมีกับตัวมีใจการบ่ได้หูจักอารมณ์หูข่มบ่าใบจะเป็นตุงใจสง่าบ่ดูถูกดินอย่าหมิ่นจั้นฟ้าอยู่ไหนในล่าก็จำเริญจี้จวนเจินเดินทางถูกต้องตามท่วงทํานองก่อนได้เฮ้ยคนเฮานะครอบครัวดีเฮาก็มีความสุขครับอู้กันเฮ้เด้อเราจะมีความสุขอย่างไรครับโอ้อู้ไหลอู้ไหลเวลามันหมดเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยไปจ้างอย่าใดจะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากอำนวยกลำพัดครับ
1: นี่ก็เป็นข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยปอครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าเรื่องงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่ ได้การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมอย่างธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทยร้อยละ40-45และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงศ์ในยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไกว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาด EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ.1166
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ Line Official at PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันได้ทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะฮะก็เอาใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ยังมีความเรียกว่าหัวใจเด็กก็แล้วกันนะครับยังชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของนิทานอยู่บอกว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกนะฟังแล้วมันทำให้กระตุ้นจินตนาการนะว่าไปนั่นเลยนะครับก็ดีครับอะไรที่นำเสนอแล้วท่านผู้ฟังมีความสุขนี่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทีมงานของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับบอกกล่าวกันมาได้นะครับสำหรับคำติชมแล้วก็เรื่องราวของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก่อนที่ไปถึงหนังสือนะครับย้ำกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกกันกับคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังประทับใจนะฮะชื่นชอบหรือประทับใจก็ได้นะครับนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอามาหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเอาที่ท่านชื่นชอบเลยได้ยินได้ฟังมาจากไหนก็ตามนะครับนะหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอะไรและคำถามที่สองครับถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับตอบมาสั้นๆง่ายๆนะครับนะภายในวันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไหมเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ตอนนี้ไปตามกันต่อนะครับสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่สองแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังสามเรื่องเลยนะครับเต็มอิ่ม

ไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้ลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะพ้ายผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้นเอาดาบฟาดกลางรังฝูงผึ้งแตกกระจายดีที่ฝีเท้ามาวิ่งเร็วจัดไม่ก็ถูกฝูงผึ้งต่อยตายแทนที่จะสลดสังเวชกลับหัวเราะชอบใจไปตลอดทางในที่สุดก็เดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีใหญ่แม่มดร่างร้ายหน้าตาเหี่ยวย่นน่ากลัวโผล่มาพอยายแม่มดเห็นหน้าก็หัวเราะเห็นฟันหักวิ่นวิ่นอยู่ในป่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงไปเป็นภรรยาของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายเชษฐาตอบอย่างโอหังเอามาให้เราเสียดีๆเถิดเสียใจใหญ่แม่มดว่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงก็เก็บเมล็ดละหุ่งที่ฉันโปรยนี้ให้หมดภายในหม้อข้าวเดือดว่าแล้วใหญ่แม่มดก็เอาเม็ดละหุ่งโปรยปลายไปทั่วแล้วแกก็หายไปบ้าแท้ๆเจ้าชายเชษฐาแบะไหล่พึมพำเรื่องอะไรวะฉันจะไปเก็บเม็ดละหุ่งฉันมาเอาเจ้าหญิงโว้ยและเจ้าชายเชษฐาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นอนกรนเสียอย่างนั้นแหละเมื่อใหญ่แม่มดมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเม็ดละหุ่งยังอยู่เต็มไม่ได้พร่องไปสักเม็ดเดียวใหญ่แม่มดทำหน้าย่นด้วยความโกรธถ้าเจ้าอยากได้เจ้าหญิงเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำของข้าคราวนี้เจ้าจงงมลูกทับทิมทอง12ลูกในสระน้ำขึ้นมาภายในหม้อข้าวเดือดแล้วใหญ่แม่มดก็หายเข้าไปในปราสาทเจ้าชายเชษฐาเสยยิ้มและยักไหล่อย่างเคยเสือกคว้างลงไปเองอยากได้ก็งมเอาสิ

0: เมื่อถึงเวลายายแม่มดก็เดินออกมาจึงแลเห็นเจ้าชายนอนไขว่ห้างร้องเพลงเสียด้วยยายแม่มดทำหน้าโกรธยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเจ้าอยากได้เจ้าหญิงจริงๆก็จงมานี่แกพาเจ้าชายเชษฐาเดินไปห้องโถงของปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทองสามตัวมีผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดเจ้าเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดก็สุดแล้วแต่ใจของเจ้าแล้วยายแม่มดก็หายไปเจ้าชายเชษฐาไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอะไรเดินเข้าไปก็ดึงผ้าที่คลุมออกทันใดนั้นเองเจ้าชายเชษฐาก็ตกใจอย่างที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในผ้าคลุมนั้นคือนกอินทรีตัวหนึ่งพอมาเห็นเจ้าชายเชษฐามาเปิดผ้าคลุมของมันมันก็กระพือปีกกางกรงเล็บอ้าปากอันแหลมคมเข้าไล่ตีเจ้าชายอย่างโกรธจัดเจ้าชายเชษฐาพยายามชักดาบต่อสู้แต่ก็ไม่ไหวออกวิ่งหนีแล้วพลาดตกเหวลึกหายไปเวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชาไม่ทราบข่าวคราวของโอรสเลยก็ทรงวิตกยิ่งนักตรัสว่าถ้าเจ้าน้องมันไปแทนพี่ชายมันและหายไปอย่างนี้จะไม่เสียใจเลยนี่เราจะทำอย่างไรดีเจ้าชายอนุชาฟังเสด็จพ่อแม้ว่าจะเสียพระทัยก็กลั้นไว้ถวายบังคมแล้วทูลว่าให้ลูกไปติดตามพี่เถิดพะยะค่ะเผื่อพี่จะมีอันตรายลูกจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเจ้าจะไปหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแม่ไม่เกี่ยวพระราชาตรัสอย่างไม่อาลัยใยดีในพระโอรสองค์เล็กเจ้าชายอนุชาแม้พระราชาจะตรัสอย่างไรก็ข่มพระทัยไว้ทรงคิดถึงพี่ชายที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวจึงเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาที่มีปราสาทแม่มดอยู่ตลอดทางเจ้าชายอนุชามีใจเมตตาปราณีต่อสัตว์เห็นมดกลุ่มใหญ่ตกน้ำลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ก็สงสารจึงค่อยๆลงไปช้อนมดกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนบกมดเหล่านั้นเมื่อพ้นจากความตายก็หันหน้ามากระทำอาการพงกหัวคล้ายแสดงความขอบคุณแล้วพวกมันก็ขนไข่หายลงไปในรูเดินมาได้อีกครู่เห็นฝูงเป็ดร้องลั่นเมื่อเจ้าชายมองไปก็แลเห็นเป็ดตัวหนึ่งตีนติดสาหร่ายดิ้นกระเดากระเดาขึ้นไม่ได้เจ้าชายก็ย่องเข้าไปแล้วว่าอย่าดิ้นนะเจ้าเป็ดน้อยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากสาหร่ายเจ้าเป็ดเห็นพระพักของเจ้าชายยิ้มเพลมีลักษณะแห่งความเมตตาปราณีก็ยอมให้เจ้าชายปลดสาหร่ายออกจากขาแล้วกระพือปีกร้องกับกับมาทางเจ้าชายเจ้าชายยิ้มแล้วโบกมือให้มันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นผึ้งตัวหนึ่งดิ้นกระเดากระเดาอยู่เพราะติดใยแมงมุมเจ้าชายหัวเราะแล้วตรงเข้าไปเจ้าอาจจะรีบร้อนเกินไปก็ได้เจ้าผึ้งน้อยจึงได้มาติดใยแมงมุมนิ่งเฉยๆอย่าต่อยละข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตรายแล้วเจ้าชายก็ช่วยให้ผึ้งหลุดจากใยแมงมุมปล่อยมันไปผึ้งน้อยก็บินวนเวียนรอบๆเจ้าชายแล้วมันก็บินไปเจ้าชายเดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีแม่มดคนเดิมโผล่ออกมาเมื่อเจ้าชายบอกความประสงค์ยายแม่มดก็ว่าเก็บเม็ดละหุ่งให้หมดนี่ก็แล้วกันคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เจ้าชายจึงนั่งลงเก็บเม็ดละหุ่งอย่างตั้งใจจนจะครบกำหนดเวลาที่แม่มดให้เม็ดละหุ่งยังไม่หมดก็พอดีมีมดฝูงใหญ่หนึ่งมาช่วยกันเก็บเม็ดละหุ่งครูเดียวก็หมดสิ้นเจ้าชายดีใจนักกล่าวคำขอบคุณมดก็พอดียายแม่มดโผล่ออกมาแกยิ้มอย่างพอใจดีมากขั้นต่อไปเจ้าต้องเก็บลูกทับทิมทอง12ลูกในสระนี้ขึ้นมาให้หมดยายแม่มดว่าแล้วก็เหวี่ยงลูกทับทิมโคร่มลงไปในสระลึกเจ้าชายไม่ได้รอช้ากระโดดตูมลงไปดำอย่างไรก็ไม่ถึงพอดีเป็ดฝูงหนึ่งมาถึงก็ช่วยกันดำเก็บลูกทับทิมขึ้นมาได้จนหมดสิ้นเจ้าชายขอบใจเป็ดแล้วแม่มดก็โผล่ออกมาแกยิ้มมากกว่าเดิมดีมากพ่อหนุ่มน้อยทีนี้ข้าจะให้เลือกถ้าเจ้าเลือกถูกก็เป็นบุญของเจ้าถ้าเลือกไม่ถูกก็จะตายอย่างไอ้หนุ่มโอดดีคนก่อนว่าแล้วก็ชี้ไปที่ห้องโถงปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทองสามตัวมีผ้าคลุมมิดชิดเลือกเอาตามสบายขณะที่เจ้าชายยืนงงอยู่นั่นเองผึ้งตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่หูกระซิบโปรดเลือกเก้าอี้กลางท่านจะโชคดี ข้าพเจ้าขออวยพรเมื่อมีผึ้งมากระซิบดังนั้นเจ้าชายอนุชาก็ตรงไปที่เก้าอี้กลางและเลือกผ้าขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างอันงามโสภาของเจ้าหญิงประทับอยู่ใหญ่แม่มดหัวเราะลั่นแล้วว่าเจ้าเลือกถูกแล้วพ่อหนุ่มเจ้าโชคดีพระเจ้าเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เจ้าจึงได้รับรางวัลอันล้ำค่าเราขออวยพรให้เจ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพว่าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายอนุชาประคองเจ้าหญิงขึ้นสู่ม้ามุ่งหน้าสู่พระนครและครองชีวิตกันใหม่ด้วยความสุขเรื่องลากับคำพูดของชาวบ้านจำเนียนการละนานมาแล้วมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งเป็นชาวบ้านป่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้นำลาของเขาไปขายยังตลาดในเมืองโดยมีพ่อเป็นคนขี่ลาแต่ให้ลูกเดินตามไปใกล้ๆเมื่อเดินเข้าหมู่บ้านไปมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพ่ออะไรช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินเขาน่าจะเป็นคนเดินมากกว่าแล้วให้ลูกชายเป็นคนขี่ลาครั้นได้ยินเสียงตำหนิเขาจึงลงจากหลังลาแล้วให้ลูกชายขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนทั้งสองเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งสวนทางกับหญิงสองคนช่างน่าละอายแทนเด็กๆสมัยนี้เหลือเกินหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดูสิปล่อยให้พ่อเดินตามไปอยู่อย่างนั้นเอาเปรียบพ่อเสียจริงเชียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อจึงปรารภกับลูกชายว่านี่เราจะทำอย่างไรกันถ้าพ่อขี่ลาก็ถูกตำหนิว่าพ่อควรจะเดินครั้นให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนบ้างลูกก็ถูกหาว่าเอาเปรียบพ่อคนเราเอาใจยากเสียเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อลูกชายกล่าวฉันจะลงเดินกับพ่อทีนี้จะไม่มีใครมาว่าเราอีกดังนั้นลูกชายจึงลงจากหลังลาแล้วเดินไปกับพ่อพอเดินไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงชายหญิงคู่หนึ่งหัวเราะดูสองพ่อลูกคู่นั้นสิช่างโง่เหลือเกินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นแทนที่ทั้งสองจะขึ้นไปนั่งบนหลังลากลับพากันเดินจูงไปสองพ่อลูกมองหน้ากันเหมือนกับจะเห็นจริงดังหญิงสาวคนนั้นพูดจริงแหละเราขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนก็คงจะไม่มีใครค่อนขอดเราว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขึ้นไปบนหลังลาแล้วเดินทางต่อไปอีกสักครู่เขาก็พบชายชรายืนอยู่ข้างทางคนอะไรใจร้ายสิ้นดีช่างไม่รู้จักเวทนาสัตว์เสียบ้างเลยชายชราตะโกนขึ้นท่านขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนน่ะจะทำให้ลาท่านหลังหักได้รู้ไหมสองพ่อลูกได้ยินชายชราต่อว่าดังนั้นต่างก็รู้สึกท้อใจเป็นอันมากจึงว่าที่ข้างทางแล้วลงจากหลังลานั่งใต้ร่มไม้อย่างอ่อนใจอีกตั้งหลายกิโลกว่าเราจะไปถึงตลาดเราจะทำอย่างไรกันดีพ่อขอความเห็นจากลูกชายเราช่วยกันถามเจ้าลาตัวนี้ไปก็หมดเรื่องลูกชายบอกคราวนี้คงจะเป็นที่พอใจแก่พวกที่พบเห็นเป็นแน่ความคิดของเจ้าเข้าทีดีเหลือเกินเขาชมลูกชายดังนั้นสองพ่อลูกจึงหาไม้มาและผูกขาลาติดไว้กับไม้และช่วยกันหามลาตัวนั้นออกเดินทางไปพอไปถึงตลาดผู้คนที่พบเห็นต่างก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮ้ยนั่นบ่าวสองคนน่ะจะหามนายของมันไปไหนกันโว้ยชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับหัวเราะเสียงงอหายจะสองคนพ่อลูกน่ะเล่นพิเรนอะไรกันล่ะชายอีกคนหนึ่งพึมพำอย่างน่าเวทนาสองพ่อลูกต่างก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงวางคานหามลงบนพื้นเห็นไหมล่ะพ่อพูดขึ้นอย่างท้อแท้เราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วที่จะเอาใจทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับความเห็นใจเลยทีนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างล่ะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านเลยว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแก้เชือกมัดลาออกและจูงลาเข้าไปขายในตลาดทันที
1: เรื่องลิงหลอกยักษ์นานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าตามลำพังเมื่อเดินทางมาไกลๆก็รู้สึกหิวจึงวางหอกของที่แบกมาไว้ที่โคนต้นไม้ข้างทางเลยวิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใต้ต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงบ่อน้ำก็ไม่สามารถจะตักน้ำได้เพราะบ่อน้ำนั้นอยู่ลึกมากเอื้อมไม่ถึงชายคนนั้นนึกหาวิธีตักน้ำอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้เขาจัดแจงแก้ผ้าที่พวกศีรษะออกเมื่อคลี่ออกก็เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวก็จัดแจงเอาปลายผ้าข้างหนึ่งผูกกับคอหม้อแล้วทิ้งลงไปในบ่อปรากฏว่าหม้อถึงน้ำพอดีเมื่อน้ำเต็มหม้อดีแล้ว เขาจึงดึงขึ้นมาแล้วกลับไปยังต้นไม้ที่วางของเอาไว้แต่เมื่อเขามาถึงคนต้นไม้เขารู้สึกตกใจมากที่แลเห็นข้าวของต่างๆถูกรื้อกระจุยกระจายขนมปังก็หายไปไม่มีอาหารเหลือไว้ให้กินเลยแม้แต่น้อยเขาเหลียวมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครมาขโมยเอาไปแต่ก็มองไม่เห็นใครครั้นมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นลิงอ้วนตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งกำลังนั่งล้วงถั่วคั่วในหม้อดินเล็กๆใบหนึ่งอยู่ลิงอ้วนตัวนั้นนั่งเคี้ยวถั่วจนแก้มตุ๋ยมองดูเขาอย่างหน้าตาเฉยความจริงหม้อถั่วนั้นมันได้ขโมยมาจากชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนักคนเดินทางกำลังหิวก็ขอร้องให้ลิงแบ่งถั่วคั่วให้ตนบ้างลิงอ้วนกำลังเคี้ยวถั่วอยู่เต็มปากจะตอบก็ไม่ได้มันจึงเอามือข้างหนึ่งยัดเข้าไปในปากหม้อเพื่อกันไม่ให้ถั่วหกออกมาแล้วเอารักแร้หนีบหม้อไว้ลิงค่อยๆกระโดดลงมาตามกิ่งไม้จนถึงพื้นดินแล้วก็แบ่งถั่วคั่วให้คนเดินทางเมื่อคนเดินทางที่กินถั่วพอประทังความหิวลงบ้างแล้วก็พูดขอบใจลิงแล้วทำท่าจะเดินไปลิงจึงกระโดดขวางทางและพูดคัดค้านว่ายังไปไม่ได้ท่านกินถั่วของข้าเข้าไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะท่านต้องอยู่ก่อนยังไปไม่ได้คนเดินทางหยุดชะงักเมื่อถูกลิงพูดเช่นนั้นและโดยที่ไม่เข้าใจว่าลิงหมายถึงอะไรก็อธิบายให้ลิงฟังว่าตนได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมามากแล้วจะต้องรีบกลับบ้านเสียทีลิงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าถั่วกินเข้าไปแล้วจะรีบไปไม่ได้ต้องอยู่ก่อนถั่วยังอยู่ในท้องจะรีบไปไม่ได้คนเดินทางออกจากงงๆคิดว่าลิงจะเอาถั่วคืนจึงพูดว่าอย่างไรกันนี่ก็ถั่วนั้นมันกินเข้าไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงลิงก็ตอบว่าท่านจะเอาคืนได้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ถ้าท่านไม่คืนถั่วให้ท่านจะขยับเขยื้อนไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเอาคืนให้ไม่ได้ท่านก็จะต้องแบกข้าไปตามแต่ว่าข้าจะต้องการไปทางไหนคนเดินทางหมดหนทางไม่รู้ว่าจะเอาถั่วคืนได้อย่างไรก็จำต้องแบกลิงไว้บนบ่าพาเดินไปเจ้าลิงฉลาดตัวนั้นไม่ยอมใช้ปากพูดอะไรเมื่อมันจะให้คนเดินทางเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะดึงหูของคนเดินทางให้เลี้ยวไปทางที่มันต้องการเมื่อจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงหูซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ดึงหูขวาส่วนหางของมันก็หวดหลังคนเดินทางทำท่าราวกับมันกำลังขี่ม้าอยู่ฉะนั้นเมื่อเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบคนตีกลองเดินผ่านมาลิงก็บอกว่ามันต้องการกลองถ้าไม่ได้กลองก็ให้คนเดินทางเอาถั่วของมันออกมาคนเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องสีกลองให้พอเดินมาได้อีกสักหน่อยลิงก็แลเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังสัดข้าวด้วยพัดบกเล่มใหญ่จึงสั่งให้คนเดินทางไปเอาพัดมาให้มันอีกมิฉะนั้นมันจะเอาถั่วคืนคนเดินทางก็จำต้องไปเอาพัดมาให้มันจนได้ต่อจากนั้นลิงก็บังคับให้คนเดินทางหาเชือกให้มันอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็พบค่ำลิงจึงคิดหาที่นอนจึงให้คนเดินทางเดินเข้าไปในป่าในที่สุดก็พบบ้านหลังหนึ่งประตูปิดมิดชิดดูราวกับว่าไม่มีคนอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านปกคลุมหลังคาบ้านหลังนั้นลิงจึงปีนขึ้นไปและคนเดินทางก็ยึดหางลิงโหนขึ้นไปด้วยทั้งสองขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลอดหลังคาเข้าไปดูภายในบ้านสิ่งที่คนเดินทางมองเห็นทำให้เขาตกใจกลัวมากเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดามีนางยักษ์ตนหนึ่งนอนอยู่ข้างยักษ์มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนหลับอยู่ด้วยคนเดินทางตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ลิงกลับทำเฉยๆซ้ำสั่งให้คนเดินทางไปตักน้ำมาให้มันถ้วยหนึ่งคนเดินทางเกรงว่ายักษ์จะตื่นก็ไม่กล้าลิงจึงบังคับว่าถ้าไม่เอาน้ำมาให้ก็ต้องเอาถั่วคืนคนเดินทางจึงจำต้องย่องไปตักน้ำมาให้ลิงเมื่อได้น้ำมาแล้วลิงดื่มน้ำในถ้วยเสียครึ่งแล้วเทน้ำที่เหลือลงไปตามช่องราดลงไปบนหัวของยักษ์นางยักษ์พอถูกน้ำก็ลุกขึ้นนั่งแงนหน้าขึ้นมองดูบนหลังคานางยักษ์คิดว่าเป็นน้ำฝนจึงล้มตัวลงนอนหลับต่อไปคราวนี้ลิงคว้างถ้วยลงไปถูกหัวยักษ์เสียงดังโป๊กคนเดินทางเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับสลบไปเพราะนึกว่านางยักษ์คงจะโกรธลุกขึ้นมากินเขาแน่นางยักษ์โกรธจริงๆมันลุกขึ้นมามองดูบนหลังคาอีกมันเห็นลิงกำลังแยกเขี้ยวอยู่มันจึงเพ่นออกจากที่นอนจะออกมาจับลิงเห็นเช่นนั้นก็หย่อนเชือกลงไปแล้วพูดว่าอย่านะแกจะสู้กับข้าหรือลูกหางของข้าสิก่อนสิข้าเป็นยักษ์ใหญ่กว่าแกมากนักอย่าคิดสู้เลยนะนางยักษ์รู้สึกสงนใจอยู่ครามครันหางอะไรมันจึงใหญ่ยาวอย่างนี้ตัวมันคงจะใหญ่มากนางยักษ์คิดอย่างนี้ก็ออกจะตกใจแต่ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไร ลิงก็ยื่นพัดโบกไปมาพลางพูดว่าเห็นไหมนี่คือหูข้างหนึ่งของข้าล่ะมันใหญ่แค่ไหนพอลิงพูดแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาตีกลองเสียงดังลั่นคล้ายกับว่ามันจะเข้าสู้กับนางยักษ์พอมาถึงขั้นนี้นางยักษ์ก็หมดสงสัยนึกว่าลิงต้องตัวใหญ่กว่ามันมากมันรีบหนีไม่คิดสู้ลิงได้โอกาสก็ไล่กัดน้องยักษ์ไปติดๆมือก็ตีกลองไปด้วยนางยักษ์กำลังขวัญเสียวิ่งไม่ดูทางซ้ำมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อถึงแก่ความตายมาเห็นว่ายักษ์ตกลงไปในบ่อตายแล้วลิงก็มาจัดแจงดึงหูคนเดินทางจนฟื้นจากสลบแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังและชวนกันเข้าไปในบ้านแต่หญิงสาวกำลังนอนสิ้นสติอยู่ด้วยความตกใจลิงจอมโซนก็คิดวิธีให้ฟื้นได้อย่างหนึ่งโดยก้มลงจูบที่แก้มริมฝีปากอันกระด้างของมันทำให้หญิงสาวสะดุ้งฟื้นขึ้นมาหล่อนรู้สึกตกใจมากแต่เมื่อคนเดินทางและลิงได้เล่าเรื่องให้ฟังหล่อนจึงค่อยคลายความหวาดกลัวต่อจากนั้นคนเดินทางลิงและหญิงสาวก็ชอบพอกันหญิงสาวมีความประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าคนเดินทางนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแท้ที่จริงเป็นเจ้าชายปลอมพระองค์เดินทางมาจนเจ้าชายก็ประหลาดพระทัยไม่น้อยไปกว่าหญิงสาวเมื่อทรงทราบว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางยักษ์ลักพามาตอนท้ายของเรื่องก็เหมือนนิทานเรื่องอื่นๆเจ้าชายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนลิงฉลาดตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันมีแก่สองพระองค์
2: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขหน้านะสุขหน้ามาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและเด็กการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรางเครื่องปรับอากาศในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตเคียงข้างชุมชนได้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้จึงเป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดิน2ฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
4: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
5: น่ามามากๆเลยกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
1: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอดสองฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติ๊กเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
7: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพรู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมานั่นก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมการกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบในกร
6: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
8: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่แล้วก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเราเนี่ยส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ข้าท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชน แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนตระเกตรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟรบรีอาดเรนซิอาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง พร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาเดรียนสยาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตามนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3ต่อ2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพ่ายให้กัมพูชาไป1ต่อ3เซตในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานพ่ายให้กับเกาซินวาและเฉินฟางหุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม 21-23 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีมโดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรกทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
15: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
17: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
16: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
17: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
16: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
17: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาค

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่เช่นเคยครับเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมบันเทิงแสงคมารับหน้าที่ส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.ที่ขึ้นความถี่ FM

จบกันไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดขึ้นที่3ประเทศร่วมกันในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยมีสนามแข่งขันกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆทั้งหมด16แห่งทั่วทั้ง3ประเทศเจ้าภาพทั้ง3ชาติในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลได้ส่งเสียงเชียร์กันจนคอแห้งแน่นอนแม้ว่าแคนาดาและเม็กซิโกจะตกรอบไปก่อนแต่ทีมอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นเจ้าภาพทีมสุดท้ายที่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีก่อนจะพ่ายความแข็งแกร่งของเบลเยียมไป1ประตูต่อ4ตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายครับแต่เรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันหนาหูในตอนนี้คงหนีไม่พ้นราคาตั๋วนัดชิงที่สนามมิสไรท์ในอเมริกาที่พุ่งกระฉูทะลุหลักล้านบาทและควันหลงพิธีส่งมอบถ้วยรางวัลที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีร่วมแจกถ้วยแชมป์โลกให้กับสเปนด้วยตัวเองครับท่านผู้ฟังครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเช่นเดียวกับมหากรรมฟุตบอลโลกในครั้งล่าสุดนี้ที่ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการและสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครับตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นทั้งรอยยิ้มคราบน้ำตาและหยาดเหงื่อและปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนผืนหญ้าหลายทีมสมหวังหลายทีมต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่เหลือคือความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในใจของแฟนบอลทั่วโลกเป็นทีมชาติเคฟเวิร์ดหรือในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026ที่รู้จักกันในนามทีมบูชาร์กชาติหมู่เกาะเล็กๆนอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกนั่นเองครับเรื่องราวของนักเตะในทีมที่มาจากช่างประเภทต่างๆหรือต้องทำอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการเตะฟุตบอลกลายเป็นไวรัลดังซาบซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างมากเคฟเวิร์ดมีประชากรทั้งประเทศเพียงประมาณ 600,000 กว่าคนเมื่อเทียบกับจังหวัดในไทยเราได้แก่แพร่พะเยาและสมุทรสาครทีมชาติเคปเวิร์ดสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาจากผู้ใช้แรงงานสู่เวทีระดับโลกเขามีชื่อว่าโบซินยาผู้รักษาประตูวัย40ปีฮีโร่สายช่างไฟฟ้าผู้รักษาประตูจอมเก่าที่เป็นไวรัลดังที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ในอดีตเขารูปร่างเล็กและถูกมองข้ามกว่าจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพก็ปาเข้าไปอายุ25ปีชีวิตสายช่างก่อนหน้านั้นเขาต้องทำงานเป็นช่างไฟฟ้าและคนขับรถบัสเพื่อหาเลี้ยงชีพประทังชีวิตควบคู่กับการซ้อมบอลก่อนจะระเบิดฟอร์มเซฟอุตรุดในศึกฟุตบอลโลกหนนี้จนยอดผู้ติดตามพุ่งทะลุหลักล้านในข้ามคืนกลุ่มนักเตะลิกล่างและงานพาสทามนักเตะเคฟเวิร์ดหลายคนในอดีตเคยผ่านงานเสริมอย่างช่างไม้ช่างประปารวมถึงงานก่อสร้างทั่วไปในหมู่เกาะเพื่อประคองความฝันในวันที่ฟุตบอลยังไม่สามารถทำเงินเลี้ยงชีพให้พวกเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านผู้ฟังครับถึงแม้เส้นทางมหัศจรรย์ของพวกเขาจะสิ้นสุดลงในรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของอาร์เจนตินาแต่สุดท้ายคนที่ชื่อว่าโวซินยาชายผู้เคยจับไขควงสลับสายไฟและขับรถบัสส่งผู้คนในอดีตวันนี้เขาได้กลายเป็นกำแพงเหล็กที่ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกยังต้องยอมสยบให้พวกเราไม่ได้ยินเสียงแค่เสียงลูกบอลกระทบตาข่ายครับแต่เราได้ยินเสียงของความเพียรพยายามเสียงของหยาดเหงื่อของช่างไม้ช่างไฟฟ้าและคนหาเช้ากินค่ำของเกาะเคฟเวิร์ดที่ประกาศให้โลกพิสูจน์ว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหนหรือเคยทำอาชีพอะไรถ้าหัวใจคุณใหญ่พอเวทีระดับโลกก็พร้อมเปิดรับคุณเสมอครับและที่สำคัญสำหรับทีมชาติที่ผงาดคว้าถ้วยทองคำสุดยิ่งใหญ่ไปครองในปีนี้ก็ได้แก่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนนั่นเองครับยินดีกับแฟนบอลสเปนทั่วโลกและในเมืองไทยกันด้วยจริงๆพวกเขาทำสำเร็จด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไปยังสุดมัน1ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาพิเศษจากประตูชัยของเฟอร์รานตอเรสซูเปอร์ซับฮีโร่ผู้ซัดประตูดับฝันฟ้าขาวในนาทีที่สำคัญส่งผลให้สเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับเราไปกันที่7อันดับของดาวซัลโวสูงสุดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026กันครับเริ่มกันที่อันดับ1กันเลยคิลิยานเอ็มบัปเป้ทีมชาติฝรั่งเศส

เขายิงประตูไปทั้งหมด10ประตูอันดับ2ลีโอเนลเมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินายิงประตูไปทั้งหมด8ประตูอันดับที่3จูชเบลลิงแฮมทีมชาติอังกฤษเขายิงประตูไปทั้งหมด7ประตูอันดับที่4เออร์ลิงฮาลันทีมชาตินอร์เวย์เขายิงประตูไปทั้งหมด7ประตูอันดับที่5อุสมานดิมเบเล่ทีมชาติฝรั่งเศสเขายิงประตูไปทั้งหมด6ประตูอันดับที่6แฮร์รี่เคนทีมชาติอังกฤษเขายิงประตูไปทั้งหมด6ประตูและอันดับที่7มิเกลโอยาซาบานจากทีมชาติสเปนเขายิงประตูไปทั้งหมด5ประตูและทั้งหมดนี้คือนักเตะที่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลก2026นั่นเองครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการในช่วงนี้เรามาพูดถึงวันสำคัญที่ตรงกับวันนี้กันบ้างครับตามมติสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่25กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกโดยในปีพุทธศักราช2569องค์การอนามัยโลกได้กำหนดทีมสำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ว่าวันนี้ประเทศไทยได้กำหนดแนวคิดที่สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกคือรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งการจมน้ำยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3รองจากอุบัติเหตุขนส่งทางบกและการทำร้ายตนเองจากข้อมูลในช่วง10ปีที่ผ่านมาพุทธศักราช2559ถึง2568คนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละ10คนโดยกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด 8.2 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือกลุ่มอายุ45ถึง59ปีและกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปี 7.2 และ 5.8 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนในกรณีพบเห็นคนตกน้ำจมน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะอาจจมน้ำพร้อมกันได้ควรช่วยด้วยการตะโกนโยนยื่นคือ 1. ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพโทร1169 2โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำยึดเกาะเพื่อพยุงตัวเช่นถังแกนลอนพลาสติกเปล่าหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้และ 3. ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับเช่นไม้เชือกเสื้อผ้าให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมาจากน้ำและหากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ขอบคุณที่มาข้อมูลกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

กลับเข้าสู่รายการในช่วงสุดท้ายกันแล้วช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้หลังกินอาหารเย็นเสร็จสิ่งที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีที่สุดและส่งเสริมการนอนหลับมีดังนี้ครับขยับร่างกายเบาๆเดินเล่นช้าๆในบ้านหรือรอบหมู่บ้าน 10-15 นาทีช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและลดระดับน้ำตาลในเลือดเว้นเวลาก่อนนอนรออย่างน้อย3ชั่วโมงหลังกินเสร็จแล้วค่อยนอนเพื่อป้องกันโรคกรดไหลย้อนดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายอาหารแต่อย่าดื่มน้ำแก้วใหญ่ทันทีเพราะจะไปเจือจางน้ำย่อยรักษาความสะอาดแปรงฟันหรือบ้วนปากทันทีหลังกินเสร็จเพื่อลดความอยากกินขนมจุกจิกแก้อาหารว่างปากและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้ามนอนราบทันทีการนั่งเอนหลังหรือนอนราบจะทำให้กรดในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารเรื่องการออกกำลังกายหนักการวิ่งหรือเวทเทรนนิ่งหนักๆหลังมื้ออาหารจะทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแทนที่จะไปเลี้ยงระบบย่อยอาหารทำให้จุกท้องหรือท้องอืดงดอาบน้ำทันทีการอาบน้ำโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้เลือดไหลเวียนไปที่ผิวหนังมากขึ้นและลดประสิทธิภาพการย่อยอาหารลงควรรออย่างน้อย30นาทีฝากแง่คิดดีๆไว้สักนิดนึงครับร่างกายของเราเป็นบ้านหลังเดียวที่เราต้องอยู่ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลบ้านหลังนี้ให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับไม่จำเป็นต้องหักโหมแค่เริ่มขยับวันละนิดออกกำลังกายวันละหน่อยสุขภาพที่ดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับช่วงท้ายนี้อยากชวนทุกคนมาสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่พร้อมลุยกับงานในวันต่อๆไปครับแต่อย่าลืมแบ่งเวลาให้ร่างกายตัวเองด้วยนะครับยืดเส้นยืดสายวิ่งเหยาะๆหรือเข้ายิมสัก30นาทีการลงทุนกับสุขภาพไม่มีคำว่าขาดทุนครับฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทางนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตาเยาวชนที่เคยลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่าตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกชีวิตย่อมมีความหวังเสมอสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารีทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมากต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาจำกัดขณะที่การส่งออกอย่างพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักซึ่งรับซื้อลำไยไทยกว่าร้อยละ70และการเข้มงวดมาตรฐานสารตกค้างของจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องดำเนินการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยโดยคณะอนุกรรมการศึกษาห่วงโซ่อุปทานเตรียมสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเผยแพร่ในเดือนกันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จะดับได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบได้เรา20ปีแล้วที่ไฟทางภาคใต้ในจุดแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่เสมอๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ทราบว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าในจุดหนึ่งจุดเด่นจุดใดได้เผลอหรือได้ถูกกระทำโดยที่แต่ละฝั่งฝ่ายนั้นก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นเหตุผลคนใดแต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผู้ที่จากไปนั้นนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นผู้ที่รักกันก็เสียใจกันไม่ว่าจะทั้งทุกฝ่ายไหนซึ่งก็สูญเสียกันอีกแล้วสำหรับฐานพรานที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในพื้นที่ต่างอย่างเช่นในภาคอีสานก็ต้องสูญเสียเห็นคราบน้ำตาแล้วก็รอยน้ำตาที่อาบแก้มอีกครั้งหนึ่งของญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกันแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้านับจากนี้ไปที่ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือว่ามีการที่จะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้พื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งก็ทำให้ในเรื่องของการไปมาไม่สะดวกแล้วก็จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมเองก็เดินทางไปบ่อยๆแล้วก็กำลังจะต้องไปในเดือนกันยายนเพื่อที่จะเตรียมรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของนราธิวาสที่จะต้องเดินทางเข้ามาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นต่อไปในรุ่นที่47ทั้งในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้และมาใช้ในมาอยู่กับครอบครัวทําในภาคกลางนะครับตลอด1เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงที่เด็กๆเยาวชนทั้ง320คนที่ปิดเทอมช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมาพำนักอยู่กับครอบครัวธรรมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้ทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ครอบครัวธรรมเขาดูแลเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้และเยาวชนทั้งภาคใต้ที่ได้เดินทางกันมาทุกๆครั้งนั้นก็ได้เคยเล่าอะไรต่างๆให้ฟังกันเยอะแยะมากมายในพื้นที่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณสิงห์9518เคยขอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ Why Sis เอกพลจะชื่ออะไรนะเอกสมยาชุมพลเอกสมยาใช่ไหมครับนะฮะลูกชายของจ่าเพียรนะครับที่สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับในทางการปฏิบัติงานทางพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องคือก็เสียใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็อย่างที่ว่าต้องเอาคนพี่กระทำเหมือนคนที่ก่อการคนผิดนั้นมาลงโทษตามกฎหมายของชาติบ้านเมืองกันให้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายแล้วก็ขอให้ยุติกันให้เร็วที่สุดตอนนี้มันก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2548เดินทางกันในบทเพลงด้วยชีวิตในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็ทาง0816346452นะครับ0816346452แล้วก็ทางในทุกการฟอร์มแล้วก็ในลายของทนดนตรีที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ปิดฉากการแสดงดนตรีของทนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็รอคอยความหวังเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เรียกผู้บริหารทั้งหมดนะครับประชุมกันทั้งทีวีวิทยุนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือทางดนตรีแล้วก็มีทั้งส่วนบริหารการดนตรีของทางรายการแม่หวานด้วยก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของรายการที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่ทางดนตรีได้ทำเอาไว้3ปีนะฮะก็ไม่อยากให้ยุติอยากให้เดินหน้าต่อแต่ก็ต้อง
ดูงบประมาณทางราชการงบประมาณตอนนี้ถูกจำกัดอยู่มากทีเดียวนะครับก็ต้องหาการสนับสนุนให้ได้ยังไงก็คงจะต้องหาทางหาวิธีการที่จะให้ทำหน้าที่กันต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนำหน้าที่ของถนนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในปีหน้านะฮะผมก็จะมีบันทึกเทปของการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้เคยออกอากาศมาในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็ออกอากาศเฉพาะทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ส่วนของทางรายการทางช่อง NBT นั้นก็ไม่ได้ออกอากาศกันมาเกือบปีแล้วนะฮะก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเดือนหน้าต้นเดือนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นลักษณะของรูปแบบรายการที่ผมมาดำเนินรายการแล้วก็มีเพจบันทึกจะบอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆนะครับเทปแรกน่าจะเป็นบันทึกของพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์นะครับก็ได้ติดตามกันต่อไปด้วยระหว่างที่เราจะรอให้มีถนนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปหรือเปล่านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพื้นที่ภาคใต้อีกสัก2เพลงบ้านฉันมาริโฮน่าและดาวลอยคอยเธอจากวงหยาดน้ำค้างครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของนักเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมบินโยต้องสมัยปลายเดือนมกราคมเพลงที่ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็ได้นำเสนออันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะนำเสนอถ้ามีเหตุการณ์นั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีทั้งการสูญเสียแล้วก็ต้องการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่ก่อการทั้งหลายนะครับที่สร้างเหตุการณ์หรือว่าได้กระทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องไปจับตัวไปหาทางที่จะต้องเอาตัวมาให้ได้ซึ่งก็ต้องเหนื่อยยากกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารพรานและก็รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งก็ได้ผลกระทบนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่มาก็หลายคนก็เป็นผู้ที่กำพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันครับว่าก็สูญเสียเหมือนกันแล้วก็กำพร้านะฮะในเหตุการณ์ทางพื้นที่ในภาคใต้แล้วก็ เขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะครับทั้งการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วหรือว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมานั่งจะต้องเดินทางไปที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับซึ่งก็จะหมดอนาคตไปถ้าไม่ได้มีใครส่งเสียให้ทำเรียนต่อไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาก็ได้ดูแลนะครับดูแลเยาวชนเหล่านี้ก็อย่างเช่นร้านประชานุเคราะห์ก็ได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็เด็กกำพร้าเหล่านี้ก็จะต้องร่ำเรียนในระดับการศึกษาต่อซึ่งเราก็ได้พยายามหาทางกันอยู่แล้วก็ทำให้การศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนนั้นจะได้รับความรู้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ถูกไปชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปใช้ชีวิตที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งความสูญเสียอย่างเช่นของทหารพรานนี่ก็ที่สูญเสียชีวิตไปก็เป็นกำลังพลที่ทั้งมีจากทางพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่อย่างเช่นทางภาคอีสานแล้วก็มาอยู่ทางภาคใต้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าแม้กระทั่งทหารพรานที่เป็นชาวพุทธมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเหมือนกันดังนั้นก็การปฏิบัติเหล่านี้ถึงให้ทราบว่าไม่ได้มีการเลือกว่าเป็นใครทั้งนั้นฉะนั้นเขาเมื่อปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะต้องรับโทษรับการจับกลุ่มหรือว่าดูการจะต้องเข้าไปนะฮะไปรับสิ่งที่เขาได้กระทำกันซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหากับเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่กันนะฮะขึ้นบนคุณเขาขึ้นในพื้นที่ไกลๆกันซึ่งก็เหนื่อยยากกันอีกนะฮะพอดีเมื่อเช้าได้รับข่าวเศร้าคือก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านะครับทางพี่ตุ้มนะฮะสมนึกเลี้ยงประยูนบรรพชนที่เคยมาทนดนตรีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างที่ผมได้นะฮะได้นำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ครั้งนี้เมื่อเช้าได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการกำหนดสวดพระพิธรรมวันนี้ไปมีการรดน้ำในวันแรกแล้วก็สวดพระพิธรรมวันแรกที่วัดเกาะสุวรรณารามสาระหกอยู่ตรงพหลโยธินเนี่ยนะฮะผมดูก่อนว่าอยู่พหลโยธินผมว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะฟังสวดนะฮะเพราะว่าวันจันทร์นี่ก็จะมีแบนเนอร์ของคุณโดมมามอบให้เนี่ย ธอจะมาที่สถานีเลยก็คิดว่าจะรอคอยอยู่แล้วพอดีติดภารกิจว่าต้องพาลูกไปเรื่องเขาไปหาหมออีกด้วยนะฮะจะมีพิธีสวดไป3วันนะครับ2คืนนะครับแล้วก็ชาปนกิจในวันที่27คือวันจันทร์นะสวดพระพิธรรมช่วงบ่าย2แล้วก็มีดนตรีไว้อาลัยแล้วก็ชาปนกิจเวลา4โมงเย็นเดี๋ยวจะดูเวลาก่อนนะว่าจะไปวันที่จันทร์ได้เลยหรือเปล่านะครับดูเวลากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมในการฟังสวด1คืนนะครับเพราะว่าช่วงทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาจัดรายการให้ทัน3ทุ่มด้วยกับเพลงที่ณหว่องเคยมาแสดงเมื่อช่วงที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทางนั้นจับได้ว่าพี่ตุ้มนะครับสมนึกเตียงประยุทธ์นี่แหละครับตุ้มบรรพชนเนี่ยได้เคยมาแล้วก็เคยมาทนดนตรีที่ลานด้านล่างเมื่อปีแรกด้วยเมื่อตอนที่เราจัดกิจกรรมทนดนตรีไลฟ์ก็คิดถึงอยู่แล้วก็เลยเลือกเพลงอย่างนี้ของณหว่องที่ต้องเคยได้

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:45 น.ครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีกับผมพิญญ์รุ่งสมัยนะคุณตุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจัดงานวัสันต์วงสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบนะครับแล้ววันที่6สิงหาอำลาถนนดนตรีไลฟ์เขาจะมาร่วมงานและนั่งชมอยู่ด้านล่างตามสไตล์ของความมีอารมณ์ศิลปินที่จะได้มาชื่นชมดูภาพของด้านหลังจอ LED ที่เขาออกแบบนะฮะออกแบบแบ็คดอปแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆของถนนดนตรีซึ่งคุณโดมนครสวรรค์ที่ได้ช่วยทำให้นะฮะหลังจากที่ออกแบบคุณเพื่อนจอกก็ส่งไปให้คุณโดมก็จะทำแบนเนอร์มาให้ฟรีเหมือนกันนะครับ3ปีแล้วนะครับวันที่27วันจันทร์จะเข้ามาหาด้วยตนเองด้วยขอเพลงของวงบางลพูแบนซึ่งลูกชายก็ไปเล่นดนตรีอยู่ด้วยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงเพลงให้เลยนะครับเพลงอะไรนะบันตึกอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ลงให้เลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็จะฝากไว้ทีมงานก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทันนะเดี๋ยวเพราะว่าตอนเช้าจะไปหาหมอกับลูกก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรปภ.ที่ตึกหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ใต้เตียงที่หอลูกชายมาหาลูกชายนะครับแล้วอยู่นครสวรรค์นะฮะก็ได้ครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ช่วยทำมาให้ถนนดนตรีที่เป็นแบนเนอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่2ป้ายป้ายหนึ่งก็ถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโคน่าแล้วอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นป้ายอำลาถนนดนตรีเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกันนะฮะตอนนี้ก็เตรียมให้คุณแม่เขาเตรียมกองฟางไว้ครับหมดแต่ไปทำเห็ดอยู่ได้ทีมงานเราคุณสมเกียรติธรรมนีมนิพาเตรียมแสนนะครับเตือนใจชำนาญในมือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาแล้วก็ถ้าปีหน้านะฮะปีหน้าได้เดินทางต่อกับถนนดนตรีไลฟ์ถ้าท่านรองบิ๊กไปหางบประมาณมาได้เราก็จะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาซึ่งก็จะตั้งใจว่าถ้าคิวได้กันแล้วก็เวลาได้กันนะครับผมก็อยากจะเชิญศิลปินท่านนี้ที่เคยรับปากเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ตอนนั้นหงามาเอามิถุนาตอนนั้นหงามาว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วปรากฏว่าก็ติดขัดอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เดินทางมาสักทีคิดว่าปีนี้ถ้าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วถ้าปีหน้านะฮะได้ทำต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องล้ำลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มากลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเราก็จะยุติไปแต่ถ้าเดินทางต่อก็จะมีศิลปินท่านนี้แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะให้มาร่วมบนเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เดียงสาครับ

0: ก็จะได้เชิญมาในช่วงเวลาของการแสดงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นลูกชายของคุณโดมนครสวรรค์เป็นอยู่ในวงบางลำพูไม่ใช่นะครับเขาคงเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์หนอเรียนคณะดนตรีที่มอจันทร์เกษมปี2ก็ไปเป็นลูกศิษย์ของโป่งวงบางลำพูแบนด์ก็ไม่ได้เปิดเพลงของบางลำพูเลยนะครับเดี๋ยวต้องคงไปดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่เคยเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เคยไปนั่งชมเขาที่ร้านด้วยเดินทางกันในช่วงท้ายกับถนนดนตรีในคืนวันเสาร์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz AM 819 800 891เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาคืนคลื่นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็1467ส่วนในเครือข่ายของวิทยุไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับ0816346452ที่คุณโทรมาขอปักใต้บ้านเราจากสาวสุราษฎร์ชอบมาเลยจากหล่มสักเข้าทะเลจากหนองจอกก็อีกสักทุ่นหนึ่งแล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาทางแอดมินช่างน้อยก็มีเพลงวันนี้เงียบๆเหมือนกันสงสัยเดินทางไปต่างจังหวัดกันหมดหรือไงวันหยุดติดต่อกันหลายวันในอาทิตย์หน้านี้ทำงานวันจันทร์หยุดอีก3วันแล้วก็ทำงานวันศุกร์มาหยุดไปอีกแล้วนะฮะมีขอฮุกกระพงมาลีหัวหน้าแล้วก็หัวใจละเหี่ยหนุ่มบ่าวสาวปานช่างมันฉันไม่แคร์อย่าหยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อและผู้รู้ครับเดี๋ยวชั่วโมงที่สองก็จะได้มีเพลงต่างมาฝากกันในช่วงเวลาของโทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองกันครับ
1: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

นนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
6: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยสวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมโดยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ุณค่าของลมหายใจจะมีค่าต่อเมื่อคนคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประดับดาวสีน้ำเงินไว
1: ้ช่อมาลีเพลงที่ขอมาจากลมสักทั้ง0816346452หนึ่งในบทเพลงที่ได้เคยขับขานมาตลอดในช่วงค่ำคืนที่มาริโอน่าได้แสดงดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้พยัตภูวิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายมันเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคนเดินทางกลับในการที่จะเส้นลายเส้นให้ในช่วงที่เรียกว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยโอ้ก็บางคนก็จะเมาหลับไปบ้างก็ตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นนำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็คงจะได้ไปขับขันกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีละถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดกับคุณเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะดีค่ะคุณอ้อยเอเจผู้ที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากๆทีนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็อำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศไปด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนต์บางนาอ๋อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เมทัศต้นอัยลาหุ่นวุฒิเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์คุณเจ้าคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวคุณพัฒน์438คุณพัฒน์ก็ส่งภาพที่ไปร่วมงานกับนักงานที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนักงานก็ไปร่วมงานด้วยนาสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับสุเทพปานำพันธ์เหรอใช่ไหมฮะร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัด อยากเจอนักสุเทพมากๆเลยครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยนิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ๋อครับเนี่ยตอนที่ไปร่วมงานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยๆค่อยๆไล่ดูไล่เพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งๆทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ๆครับนักสุเทพปานดำพันธ์นะฮะมือเบสของวงซูซูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่โมกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินอีกเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุแคร์ออนเหมือนที่เคยเป็น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:33 น.นะครับก็เพลงที่คุณเจ้าคุณขอไว้อย่าหยุดยั้งแล้วก็ฟิโป่งก็จะไปแสดงในแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าทีเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอฟิโป่งมากแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของฟิโป่งก็มาจอดข้างๆก็ตื่นมาไม่เจอเขาหงุดหงิดมากเขาบอกนอนไงพอแกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าได้ทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็มาสักครู่ในจังหวัดตราดขอลมลำเพยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์ข้าราชการเนี่ยไม่เคยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีวันหยุดแต่สองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครผมก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆนั้นจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงเพื่อชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านฝ่ามาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตใจดำรงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับถนนดนตรีแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตก็ยืนหยัดกันมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของการรับราชการแล้วก็คงจะได้ล่ำลากันสำหรับถนนดนตรีทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกๆเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้นะกับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขาดตกบกพร่องเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็เตรียมรับหมายศาลแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่อง

อะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราดสาวน้อยใช่ปะสาวน้อยเสียงไม่ใช่น้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มไว้นะครับขอมากับเพลงเก็บแผ่นดินนะครับสองเพลงนี้ครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เผลอนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่2อีกแล้วยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยพอดีของที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตโอ้ของวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆแต่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโกน่ามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่คุณประสันวงสว่างจอมเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับได้แก้ไขได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กท่านรองอธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะฮะคอนเซปต์อะไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของทนดนตรีผมก็บอกว่าเราก็สามารถจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นว่าครั้งเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาล่ำลาก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องล่ำลาในปีนี้นะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขในกระจับเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพล็อตเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับตอนแรกคิดว่าในถนนแตกแยกอย่างที่ได้ส่งไปให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นแล้วก็เนื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตนี้เราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณวิรังคุ้งสมัยที่ก็จะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมมุติก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโกน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะอย่างเช่นพี่อิทฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับมาเอาแก่ในเพลงหัวใจกริโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของม่วงมาริโกน่าที่คุณจอมวสันต์เขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับมาประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีจิรายอย่างเช่นพิจิตรจิรันต์มากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุ์พิพัฒน์ก็จะมาครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของทนดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพี่สันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโกน่าในช่วงต้นอาจจะมีอีกหลายแล้วหลายคนที่จะค่อยๆทยอยเดินทางมาในช่วงของการส่งท้ายอำลากับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปปิดท้ายกันด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดตราดและอยากให้รายการนั้นยังคงอยู่ก็ยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่อยู่ถ้านะครับถ้าทางสถานีและผู้บริหารต่างๆเขาได้ให้โอกาสของถนนดนตรีเราก็จะทำหน้าที่กันต่อเนื่องไปบน พื้นที่ตรงนี้ของวิทยุแห่งประเทศไทยร่มลำเภยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า200ถึง300กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมโดยกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี แต่นโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
7: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาไตโนดคุณกนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสุเมธสอดจิตที่มาเล่นดนตรีกับวงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกับข่าวฝนโปรยปรายช่วงดึกตีสองตีสามแล้วนะฮะเขาจะต้องเดินทางต่อกับเพื่อนสายเขาไปกับนครศรีธรรมราชในคืนวันนั้นในเช้าวันนั้นในตีสองตีสามผมจำไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่พักเนี่ยผมนั่งรถกระบะไปกับติดต่อยให้ตามเขาไปด้วยเพราะว่าเขาไปส่งให้ที่ทางผ่านที่เป็นรีสอร์ทที่พักที่พี่เจนส่งสัมพันธ์จักรไปให้ก็ได้พูดถึงเพื่อนชพงด้วยแล้วก็คิดถึงกันพอเวลาแล้วเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยจะได้พบกันได้เจอกันผมก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ทนดนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะรู้ถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆนักดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานจะสมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วมงานกันแล้วก็ตอนที่ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็ให้ความฝนคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเหงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อสักครู่จังหวัดอะไร0816346452นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจคำร้องของกลุ่มเสียงเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับที่วันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ต่ำกว่าตีสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่ายังไงพ่อไปรับได้นะตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาเกรงใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราคิดเป็นห่วงกันนะฮะทางนั้นที่ไลน์ที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพื่อไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วเราก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังหลายๆเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วๆไปก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันที่1นะครับจนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณพันที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มานั่งงานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มานั่งงานนะครับได้เข้าชมนะสำหรับ
วอล์กอินเข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะฮะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมาหรือว่ามาอยู่เทินที่ทางแดงใต้สะพานลอยนะครับทหารระบบเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมฮะสามคนแล้วครับต้องเอาให้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องเอ็มทีกำลังมันกับบัวลอยครับอ๋อเอาถนนที่มาออกแล้วครับคุณปอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมจะได้เจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทุนดนตรีคุณจอกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นใครข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่บนสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสัมพุทธานนท์ถือว่าเสน่ห์กมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาแต่น้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์ก่อปากใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางเขากันฟอร์มนั้นเพลงเร็วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เพลงนะฮะเพลงเร็วก็เอาไปฟังพรุ่งนี้ดีกว่าไหมจริงเขาเตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปทั้งหมดนะต้องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้นั่นโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โอ้โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนๆแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยทำเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องเหนื่อยยากกับเรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากแล้วเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันถือเขาก็หรือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานในภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็คับแคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันการที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะฮะต้องอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะแหมเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหเวลาโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเดี๋ยวนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมแทบจะไม่ได้หลับไม่นอนจนหมายถึงข้อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะห้องคุณตีบ้านสวนเออใช่ไงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะอะไรก็เกะกะผมถึงได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่าที่กล้าชนกล้าเหน็ดเหนื่อยกล้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหน็ดเหนื่อยสาหัสกันจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ ได้รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับทางด้านสถานที่ที่อยู่ในห้องออริโทเรียมขนาดใหญ่แล้วมีแอร์เย็นฉ่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจึงต้องกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักเราเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งสักอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันนะนะครับเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละบนรักแม่กลองครับ

ชุดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปคุณผู้ฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงลาสาวแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเลยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นวันปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีโทรทัศน์ดูแต่ที่บ้านนอกเราเรียกบ้านนอกนะฮะบ้านนอกบ้านในเรียกทางต่างจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์มีก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่จะมีโทรทัศน์อยู่โหวิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กเจ้าก็มันครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์ครึ่งเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้โหมันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะคือแบบมันเยอะจริงๆอ่ะครับเด็กก็มากันเต็มหมดรู้บ้านใครไปบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ตัวจอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรเราเคยดูแล้วบางทีก็ฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พวกญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าก็จะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้ที่เขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรอย่างนี้นะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมาในสมัยอดีตแล้วนะครับแล้วก็ในที่ต่างจังหวัดที่แม่กลองสมัยก่อนนี้มันเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือก็ขนมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมเนี่ยไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวนมันขนมปังปี๊บเนี่ยนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดแต่ว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอกันแล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมถนนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับกระต่างหน่อยคนมีน้อยก็ให้กันน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งปันถึงเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะฮะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความรู้ลาโออาเพราะว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับในการติดตามทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนาวัฒน์มุกสว่างมณิภาเทียมแสนเต็มใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่มณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดก็กลุ่มเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

ราชดรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ําเดือน8หลังเรียกว่ามีเดือน8 2ครั้งอันนี้ก็เป็นเดือน8ครั้งที่2แล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าในสัปดาห์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีวันสําคัญทั้งทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สําคัญต่อประเทศชาติของเราก็คือวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอังคารก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นในวันอังคารที่28นี้แล้วจากนั้นก็จะเข้าถึงวันอาสาฬหบูชาในวันที่29ซึ่งก็จะเป็นวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำเดือน8ครั้งที่2แล้วพอถัดไปก็เข้าพรรษาเลยแต่ก่อนจะถึงวันสำคัญเหล่านั้นวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายก็แน่นอนว่าดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆทั้งทางด้านของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงหรือว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตข้อข้องใจอะไรที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามในรายการเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบแล้วก็พูดคุยพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าจะการปฏิบัติธรรมเรื่องจากในพระไตรปิฎกเรื่องของนิทานเรื่องของหัวข้อธรรมะใดๆและถ้าพบว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางพระอาจารย์หรือว่าคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์อินบ็อกซ์ทางโซเชียลมีเดียก็ได้แล้วเราก็จะมี Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ที่เว็บไซต์คือที่ปัญญา .org panya.orgเมื่อเขียนส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์มาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะมามีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์มาพูดคุยกันเดี๋ยวพระอาจารย์ยินดีที่จะตอบให้เพราะว่าการที่เราเคลียร์ปมของเราได้แล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเพิ่มปัญญาตรงไหนคือตรงที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราถามแล้วนี้จริงๆเป็นเนื้อหาที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้เองนะคุณอาจารย์เนาะมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่ว่าถ้าเราอยู่ในเสนาสนะหรือสถานที่ใดที่มีพระเถระที่มีความรู้ฉลาดคล่องแคล่วเป็นผู้สูงแล้วเราถามแล้วท่านตอบไม่ได้โอ้นี่เราจะมีปัญญาแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นจากตรงที่เราถาม
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราไม่ถามเราเขียนอะไรมาแบ่งปันบางทีเราฟังคำถามของคนอื่นคนอื่นเขามีคำถามเหมือนเราเลยนะเราก็จะได้มีความฉลาดมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อย่างเมื่อวานที่เราดำเนินรายการไปหรือว่าทำรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเสนาสนะใดมีพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้เป็นผู้สูตรเราได้ถามเนี่ยเราก็จะได้ความรู้และพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งประการที่เรียกว่าให้อยู่ที่นั่นไปเลยถูกไหมเจ้าคะเป็นสถานที่ที่ดีเจ้าคะโยมก็อยากจะย้อนมาว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆ เขียนถามปัญหามาซึ่งเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกอาจจะไปตรงใจกับปัญหาของท่านดังนั้นก็ต้องชักชวนว่าให้ตามรับฟังเป็นแฟนประจำของรายการธรรมรัปรุณกันตลอดไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็เรียกว่าทางสถานีก็เสนอให้เป็นประจำเสนอรายการนี้เป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงหลังจากเปิดสถานีนะเจ้าคะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการนี้มาเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มในปีนี้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็ห้ามเบื่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องจัดต่อไปไม่งั้นสถานีต้องน้อยใจแน่เจ้าค่ะ
2: คือจัดอะไรที่ยังมีท่านผู้ฟังอยู่หมายความว่าเวลาถามไปท่านก็ตอบมาอย่างนี้นะเวลาเรามีจัดรายการอะไรท่านผู้ฟังก็มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือยังมีคนสนใจอ่ะยังไงมันก็ไปได้นี่คือเป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไปตามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสแต่พอเราพูดว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีเราต้องทนกระแสกิเลสยังมีคนฟังประหลาดตรงนี
1: ้น่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่น่าอัศจรรย์ใจใช่คำนี้ถูกแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังบางทีฟังข่าวนั่นนี่โอ้ยข่าวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันไม่อยากฟังเลยฉันมาฟังเทศดีกว่าในอารมณ์จิตของเราที่ฟังเทศดีกว่าเนี่ยคือความน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นเพราะยังมีท่านผู้ฟังเนี่ยนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทโธคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วธัมโมคือสิ่งที่ได้สอนเอาไว้สังโฆคือพวกเราไงได้ฟังคำสอนนั้นแค่ธัมโมฟังมาฟังธรรมอย่างเงี้ยมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตรงนี้แล้วมันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจในการที่ว่ายังดีมีคนฟังเราอย่างน้อยก็เอาไว้สักรายการหนึ่งแล้วกันที่จะให้แบบพูดเรื่องดีๆไม่เป็นการติชินนินทาไม่พูดให้ร้ายใครเป็นการที่จะให้ไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะว่าในโลกที่มันมีความเบียดเบียนมีความไม่สงบเนี่ยเรายิ่งต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเราไม่เบียดเบียนมีความสงบก็คือกรณีที่คนเบียดเบียนกันเยอะแต่เขาก็จะหาจุดไหนที่โอ้ตรงไหนจะเป็นที่พึ่งได้ตรงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเวลาที่คนจิตวุ่นวายไม่สงบอะไรกันหน้าอะไรกันหน้ามันต้องหาจุดที่ว่ายังไงตรงมันถึงจะสงบแล้วยังไงมันถึงจะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนนี่แหละคุณใจจะเป็นที่พึ่งให้เราได
1: ้
2: ฟังไปเรื่อยๆฟังไปปฏิบัติไปจิตเราชุ่มชื่นขึ้นก็มีการพัฒนาที่นี่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็มีคำถามมาบอกว่าการที่เราจะใช้คำว่าปลงในเหตุที่เกิดหรือว่าในเหตุที่เราพบประจำวันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในระดับใดบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินในทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้หรือไม่ท่านผู้ถามก็เปลยมาด้วยว่าบางทีโจทย์ของชีวิตโยมเติมว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็ยากลำบากในหัวใจเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะทำไงกับคำว่าปรงเนี่ยซึ่งโยมคิดว่าคำว่าปรงนี้มันได้หลายมิตินะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันเลยว่าคำว่าปรงคำเดียวเนี่ยมันปรงในอะไรได้บ้างเจ้าค่ะ
2: พี
1: ่มนเจ้าค่ะ
2: คือท่านผู้ถามเนี่ยได้ปรารภมาถึงตรงนี้ด้วยว่าหมายถึงว่าเจอมรสุมในชีวิตเยอะเลยนะไม่ว่าจะเรื่องญาติพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ญาติที่รักก็มาเสียไปอีกแต่ไม่ใช่เสียธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นมีโรคภัยแค่เจ็บอันใดหนึ่งแบบป่วยอยู่ตั้งนานแล้วก็มาเสียไปอีกอย่างนี้นะตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแล้วก็เจอมรสุมต่างๆนั้นนี่โอ้ยชีวิตทำไมฉันมันไม่ราบรื่นมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินจนทำให้คิดว่าปรงไปซะปรงไปซะแล้วเราแบบมันจะพูดได้อยู่นะแต่ว่าทำยากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เอาเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อน คำว่าปลงนี่ก่อนเริ่มจากจุดที่เราสงสัยในคำนี้แล้วเราก็จะต้องมองภาพใหญ่ต่อไปเอาเริ่มจากจุดเล็กๆตรงที่เราอยู่คำว่าปลงแต่คำว่าปลงเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในภาษาไทยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: มันจะมีการใช้อยู่สองลักษณะที่อาจารย์สังเกตเห็นอันดับแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือปลงสัตว์จากชีวิตปลงชีวิตสัตว์คือฆ่าสัตว์นั่นเองปลงในที่คือทำให้มันตกลงไปให้ตายไปทำให้มันสิ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ใช้คำนี้ได้ฆ่าสัตว์คือปลงชีวิตสัตว์ได้ก็จะมีคำแปลแบบนี้คือทำให้มันสิ้นไปล
1: ัก
2: ไปกำจัดไปแต่ซึ่งในที่นี้เราเอามาใช้กับปล่อยวางก็ได้ในที่เขาจะใช้กันเช่นปลงปลงซะเช่นของหายไปถือว่าฟาดก็ไปปลงไปซะหายอย่างนี
1: ้ ค
2: ุณละคุณกำจัดให้มันทิ้งไปเราเอาเรื่องที่เป็นนามธรรมก็ได้
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ถ้าใช้คำศัพท์ของพระพุทธเจ้าเนาะท่านจะใช้คำว่าละละคือกำจัดทิ้งเสียมาจากว่าปานะ
1: ค
2: ือละทิ้งเสียซึ่งคำว่าละเนี่ยก็จะใช้กับพวกตัณหากิเลสพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
2: จะไม่ได้ใช้กับทุกข์นะจะไม่ได้ใช้กับทุกข์เพราะน
1: ั้
2: นถ้าเราคิดว่าเราปล่อยวางความคิดเราปล่อยวางความทุกข์เราปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณทำผิดนะนี่ต้องเตือนไว้จะไปทำผิดยังไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าฉันก็พยายามปล่อยวางก็ถูกแล้วป่ะแล้วมันตัดปล่อยวางได้ไหมล่ะแล้วทำไมยังมีปัญหากันอยู่อ่ะแล้วทำไมถึงต้องมาถามอีกว่ามันทำไม่ได้ไงคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเรากำลังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการปล่อยวางจริงๆเนี่ยการละจริงๆการกำจัดจริงๆเนี่ยต้องกำจัดกิเลสกำจัดความยึดถือที่อยู่ในอะไรในเหตุการณ์นั้นสมมติเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราอะไรอ่ะอย่าตายอะไรอ่ะอุปสรรคในชีวิตเจอหลอกโดนหลอกนั่นนี่คือเหตุการณ์จริงๆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เหตุการณ์หมายถึงมันก็เป็นเสียงเป็นภาพอย่างนี้นะเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นกับเราญาติเราตายคนที่เรารักสูญเสียไปสูญเสียเงินต่างๆนี่คือเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์มันมีความยึดถือติดกับเหตุการณ์นั้นเราต้องกำจัดความยึดถือนี้เราไม่ได้ไปกำจัดเหตุการณ์นั้นปลงเนี่ยเราไม่ได้ปลงเหตุการณ์นั้นแต่เราปลงความยึดถือในเหตุการณ์นั้น
1: สั้
2: นแล้วมันต่างกันยังไงเพราะมันก็เหมือนกันนะมันใกล้กันนะมันใกล้กันมากนะคือมันติดกันเลยมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ละกำจัดแต่ให้เข้าใจให้ยอมรับมันสองอย่างมาด้วยกันแต่เราต้องจัดการกับมันคนละอย่างเขามีสองอย่างมาด้วยกันให้ฟังกันนะสองอย่างมาด้วยกันนี่คืออะไรก็มีทั้งความยึดถือแล้วก็มีเหตุการณ์ฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าต้องราบรื่นอย่ามีอุปสรรคฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าอย่าญาติฉันต้องหายเมียป่วยฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าฉันต้องสำเร็จฉันต้องสอบผ่านฉันต้องได้เลื่อนขั้นนั่นนี่โน่นนี่คือเหตุการณ์ที่คุณมาใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
2: พร้อมกับนั้นที่มานั้นน่ะคือความยึดถือด้วยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มาด้วยกันสองอย่างมาด้วยกันสองอย่างมาเลยกันจิตเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะจิตคุณไปติดกันนั้นได้มันก็ต้องมีไอ้ที่คุณไปยึดนั่นแหละความยึดถือแต่สองอย่างที่มาด้วยกันนั่นน่ะหน้าที่ที่ต้องทำกับเขาคนละอย่างกันอย่าไปทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราพยายามทำเหมือนกันเราจะพลาดตรงนี้ว่ามันหนักใจมันเราปล่อยวางไม่ได้เพราะไอ้ที่ปล่อยวางมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราต้องกำจัดละทิ้งไม่ให้มีนั่นคืออุปาทานความยึดถือในอะไรในสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเอาละเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นทำอะไรกับมันยอมรับมันเข้าใจมันยอมรับเข้าใจหมายความว่าคุณต้องอยู่กับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญาญาคือรอบรู้คือเข้าใจไง
1: เ
2: พราะเราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนปุ๊บเราจะว่าอ๋อธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารอบรู้เรื่องนั้นจริงๆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าคุณรับรู้เรื่องอะไรสมมติทักษะอะไรก็ได้เช่นคุณรับรู้เรื่องภาษาอังกฤษคุณรับรู้เรื่องภาษาจีนคุณรับรู้เรื่องการร้องเพลงคุณรับรู้เรื่องวิศวกรอย่างเงี้ยนะเวลาคุณรับรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างดีมากๆเลยคุณจะรู้ว่าอันนี้ธรรมดาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้คำนี้หมายว่าเราก็จะอยู่กับมันได้ก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละว่าเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้คำว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
2: ตรงบ่าวบริธาบอกเป็นเช่นนั้นเองเป็นว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็จะต้องบ่นมันเป็นของมันอย่างนี้แหละฝนจะต้องตกมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็เจ็บปวดแล้วก็ตายมันเป็นของมันอย่างนี้แหละบางทีก็ไม่ได้ดังใจหวังถูกไล่ออกบ้างเจอปัญหาหน้านี้บ้างบ้างก็มันเป็นของมันอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้คุณเดชใหญ่ไม่ได้ถ้าเราไม่ละตัณหาคือหมายว่ากระบวนการเนี่ยมันทำไปด้วยกันหมายความว่าถ้าเราพยายามกำจัดอุปทานความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นด้วยเราพยายามทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นการละอุปทานมันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยอุปทานคือความยึดถือนะ
1: เจ้าค่ะ
2: อย่าทำเหมือนกันอย่าทำเหมือนกันในสองอย่างที่ต้องทำต่างกันพอเราไปทำเหมือนกันสองอย่างในที่มันต้องทำต่างกันเราเลยพลาดนี่คือหมายความว่าอันหนึ่งได้อันหนึ่งไม่ได้คือมันก็ไม่ได้ทั้งคู่เข้าใจไหมสมมติเราบอกว่าเราพยายามจะละความยึดถือโอเคดีเราก็พยายามจะละไอ้ความคิดนี้ด้วยเอ้พยายามละเสร็จปุ๊บไอ้ความคิดที่เราพยายามละมันเหนื่อยกลับมาใหม่อีก
1: เ
2: พราะคุณต้องทำความเข้าใจต่างหากมันไม่ได้ให้ละ
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านให้ทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเอาใหม่ถ้างั้นฉันแปลงทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็เป็นอย่างนี้แหละตัณหาก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละผิดเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานต้องละอย่าไปทำความเข้าใจตัณหาอุปทานว่ามันเป็นอย่างนี้แหละฉันก็อยู่ๆก็มันไปไม่ได้ตัณหาอุปทานคุณต้องละ
1: เจ้าค่ะ
2: อย่าไปทำเหมือนกันต้องทำต่างกันฉะนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: คำว่าปรงในที่นี้มันจึงต้องมีกระบวนการของเขาเนาะในกระบวนการนี้เนาะที่ว่าปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าให้เส้นทางเอาไว้เนาะคือ1เราจะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะและ2เราจะปล่อยวางหมายถึงกําจัดเจ้าความยึดถือได้แนวทางที่ท่านให้ไว้มีแนวทางเดียวนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนั่นคือมรรค8มีแนวทางเดียวคุณทำตามแนวทางนี้คุณจะได้ทั้งเข้าใจสถานการณ์และได้ทั้งกำจัดตัณหายิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงคือหมายถึงทั้งอริยสัจ4ถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แถมคุณยังรู้ถึงนิพพานได้ในความปล่อยวางเนี่ยเราทำให้แจ้งได้ความที่ว่าเราละตัณหาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในการทำตรงนี้ทำยังไงเอาที่ว่าทำกันไม่ถูกแล้วก่อนนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: คือะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางไปฟาดเคราะห์ไปหรือว่านี่ไปอันนี้คือปล่อยวางเร็วอย่างเงี้ยมันใช้เปล่าก่อนอาจจะเป็นโมหะก็ได้นะโมหะคือคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ช่างมันเป็นนี้แหละเป็นนี้แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจนะเป็นโมหะได้มึนตึงๆเป็นโมหะเป็นกิเลสเพราะกิเลสโมหะมันลักษณะความมืดคุณตัวใจ
1: เจ้าค่ะมัวมัวโซโซ
2: มันก็เลย
1: ดูไม่ค่อยออก
2: ไม่เข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
2: คิดว่าอาจจะเหมือนกันมืดๆแต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันจะสว่างมันจะเห็นแจ้งมันจะแจ่มใสมันจะแจ่มชัดชัด
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วความแจ่มชัดนี่มาได้ไงกระบวนการที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้คือ1คุณมีศีลก่อนคุณมีศีลได้คุณมีศรัทธาด้วยคุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณมีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ให้เป็นปกติมีการไม่ฆ่ามีการไม่ลักขโมยเป็นต้นพอคุณมีศรัทธามีศีล จิตคุณจะมีสติได้ต้องมาตั้งสติไว้และสติคือความที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดได้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราระลึกถึงพระธรรมได้ไอ้ที่ระลึกไม่ได้นี่เป็นยังไงเพลินไปตามอารมณ์นั้นเพลินไปตามเสียงนั้นสถานการณ์นั้นนี่คือเพลินคือไม่มีสติเราจึงต้องอย่าเพลินอย่าเพลินคือมีสติอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเรื่องอะไรก็ได้ความดีของเราอ่ะสมมติเรามีสติอยู่กับศีลก็เป็นศีลานุสติใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: พอเราจิตไม่เพลินไปตามสถานการณ์นั้นจิตเนี่ยจะมีความระงับลงในระดับหนึ่งความระงับลงถึงระดับใดระดับหนึ่งนั้นคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเกิดเป็นผลจากการที่เราไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆคือมีสติคุณมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบไม่คิดอะไรเลยคืออย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าบางทีมันจะมีความคิดอยู่ก็ได้เหมือนก
1: ัน
2: เพราะเวลาที่เรามีสติไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันจะระงับลงได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนั้นมันคือความที่มันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิเพราะฉะนั้นเรามีสมาธิคุณใจเราจะเห็นเราจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือยังไงเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเขียนมาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงยังไงคือไม่เห็นตามความเป็นจริงก่อนนะไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออยากให้เราแบบที่เราต้องการถ้าเราอยากให้เป็นแบบที่เราต้องการนี่คือคุณไม่เห็นแต่ถ้าคุณจะเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นะโดยเหตุโดยผลเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่จะเกิดตามต่อมาคือความหน่ายจิตเราจะมีความหน่ายในสิ่งนั้นหน่ายในภาษาทั้งหลายไหนในรูปไหนในเสียงไหนในสถานการณ์นายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อเพราะเบื่อจะเป็นลักษณะที่โอ้ยเบื่อคนนี้กับไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้กับไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อสิ่งนี้กับไปทำสิ่งอื่นเบื่อนี่ไม่ถูกไง
1: เจ้าค่ะ
2: จะทำให้เกิดความยึดถือต่อไปแต่เขาว่านายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงเบื่อเนี่ยเป็นผลของความยึดถือนะคุณยึดถือสิ่งอื่นคุณชอบสิ่งอื่นเป็นผลของความกำหนัดยินดีอ่ะคุณกำหนัดยินดีคุณก็เลยเบื่อสิ่งหนึ่งก็ไปกำหนัดยินดีอีกสิ่งหนึ่งแต่หน่ายเนี่ยเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นของความหน่ายคือจะคลายกำหนัดจะคลายกำหนัดในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นจากความเบื่อเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปยึดถือสิ่งอื่นคนละอย่างกันเน
1: าะ
2: ทีนี้พอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายนายนี่คือนิพพิทาต่อไปก็จะคลายกำหนัดคือวิราคะละวิราคะพอมีความนายมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ตรงนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะเราละตัณหาได้ในขณะเดียวกันคุณละตัณหาได้เนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นในขณะนั้นแปลว่าจริงๆความเข้าใจเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่หลังจากเราได้สมาธิเนาะเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจในสถานการณ์นั้นนะว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะมีความไม่เที่ยงนะเป็นของที่อนิจจังนะอนัตตานะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเขามีเหตุที่จะให้ป่วยเขาก็ป่วยมีเหตุที่ให้ตายเขาก็ตายมีเหตุให้หายเขาก็หายมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจเป็นอนัตตานี่ปัญญาใช่ไหมมันก็เลยเป็นด้วยกันว่าละตัณหาได้เราจะทำหน้าที่ถูกต้องเลยด้วยกันเลยเพราะคุณละตัณหาด้วยความหน่ายคลายกำหนัดคุณเข้าใจสถานการณ์ด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์สองอย่างต้องไม่เหมือนกันสองอย่างต้องต่างกันต่างกันคือทำหน้าที่ต่างกันอย่าทำเหมือนกันถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องหมายถึงว่าทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรทำนั้นน่ะ เช่นทุกข์นะในที่นี้คือสถานการณ์คือเรียกว่าทุกข์เรียกว่าขันธ์ 5เราก็เข้าใจรอบรู้มีปริญญาเราก็อยู่กับมันได้สองไอ้เจ้าตัณหาเราก็ละมันเสียละมันเสียเราก็มันก็ออกไปจากจิตของเราเราก็ไม่อยู่กับมันได้ไม่อยู่กับมันนะทำหน้าที่ถูกเราจะพ้นทุกข์ได้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
2: คือระดับที่ส่วนบุคคลระดับเล็กๆแล้วต่อไปเราจะต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออุปทานเนี่ยมันอยู่กับจิตของเรามันอยู่ฝั่งที่ติดกับจิตของเราอันนี้เราต้องละมันแน่นอนละแต่ส่วนที่เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเรื่องโลกด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: มันเรื่องของโลกดินฟ้าอากาศฝนตกอาหารรับประทานนั่นนี่เดินทางคือเรื่องของโลกถูกป่ะโลกของเราเนี่ยนี่คือต้องเข้าใจในระดับมหาภาคตะกี้พวกปัญหาจิตใจก็อยู่ในระดับจิตเน
1: า
2: ะแต่โลกของเราใบนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยพอๆกันโลกของเราใบนี้เป็นอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: สุขทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าเอ้ยฉันทุกข์มากกว่าสุขมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่เราจะเปรียบที่ว่าทุกข์มากกว่าสุขจริงๆนรกนู่นนะก
1: ็
2: เอาตรงนรกมาเปรียบพระพุทธเจ้าบอกว่านรกเนี่ยโหทุกข์มากกว่าสุขมากๆเพราะว่าเวลาเขาทุกข์เนี่ยเขาทุกข์จริงๆเขาไม่มีสุขสุขเขาน้อยมากอย่างเราบางทีกินข้าวต่อให้คุณกินอาหารแบบไม่ค่อยดีก็ได้เช่นอาหารอะไร
1: จังฟูนี่จะขอบอาจารย
2: ์หมายถึงว่าอาหารที่มันข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: ข้าวเปล่าพริกน้ำปลาแล้วก็กับข้าวมองเอามองรูปแล้วจินตนาการ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ต่อให้อย่างนั้นชีวิตทำไมฉันทุกข์ขนาดนี้ทำไมคนอื่นเนี่ยมันไปกินสเต็กร้านดังโทรสั่งไลน์แมนกราฟฟู้ดโรบินฮูดอะไรมาส่งได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: หรือว่าโอ้โหหมาบางตัวหมาดาราไม่กินสเต็กอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ทำไมฉันกินอะไรอย่างนี
1: ้
2: ขอโทษนะคือคุณกินคุณยังอิ่มใช่ไหมล่ะแต่สัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่น้ำที่เป็นน้ำด่างไม่ใช่น้ำด่างแบบด่างเนี่ยนะคือดินเขาเป็นด่างแล้วฝนเป็นกรดพอฝนตกลงดินปุ๊บน้ำที่ขังอยู่นั้นเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำเกลือเป็นเบสมีแต่น้ำแบบนั้นกินว่ากินไม่ได้กินแบบมีความสุขเลยต้องแบบคอยระวังพวกนายนริบาลมาชอบมาฟันมาผ่าเรากินก็กินน้ำได้แบบนั้นข้าวไม่มีหิวตลอดเวลาเขาทุกข์กันปานนั้น
1: ทุกข์กัน
2: ปานนั้นแต่มนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าสุขทุกข์พอๆกันถ้าเปรียบกับนรกหรือสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่ที่มีความสุขมากๆทุกข์เขาน้อยมากแต่มาว่าต้องกินอิ่มแล้วไปเข้าห้องน้ำไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีเทวดานี่อิ่มทิพย์มากินแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำ
1: ถูก
2: ใช่เข้าห้องน้ำนะเข้าเสร็จเรื่องต้องล้างอีกนะแหมมันทั้งนี้มันอร่อยแต่ว่าผมดูโอ้มันดูที่มันออกมามันไม่อร่อยใช
1: ่
2: ป่ะเฮ้ยทำไมมันย้อนแย้งเออโลกนู้นเราเป็นอย่างนี้แต่ของสวรรค์เขาเนี่ยเขากินแล้วแบบจบเลยอิ่มทิพย์อยู่ในท้องรสชาติแบบฟุ้งฟริ้งเต็มที่รสชาติอาหารนี่คอมเพล็กซ์กว่าของมนุษย์มากเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็มีความสุขแบบนั้นทุกข์ก็มีนิดเดียวจึงเปรียบเทียบระหว่างนรกกับสวรรค์แล้วมนุษย์เนี่ยพอๆกันต่อให้คุณกินสเต็กหูฉลามหม้อละ 6,000 อ่ะแล้วกับอีกคนหนึ่งก็กินข้าวเปล่าดูภาพกับข้าวกับน้ำปลาแต่พอคุณกินนะคุณต้องไปถ่ายท้องเหมือนกันใช่ป่ะก็ทุกข์เหมือนกันนะ
1: จะ
2: เศรษฐีกินอะไรก็ตามหรือยาจกกินอะไรก็ตามก็ต้องถ่ายท้องทุกเหมือนกันทุกเหมือนกันคือทุกเหมือนคุณต้องไปเข้าสวมสุขพอถ่ายออกเสร็จปุ๊บสุขเหมือนกันสุขเหมือนกันพอถ่ายออกปุ๊บโอ้โหมีความสุข
1: สุขขาเลยนะคะอาจารย์
2: ใช่
1: เจ
2: ้
1: าค่ะ
2: ก็เหมือนกันตรงเนี้ยจะยากจนขนาดไหนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์หรือเป็นยาจกคนเข็นใจทำงานหาเช้ากินค่ำตาบอดข้างเดียวแขนขาไม่มีก็สุขเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้มันต่างอะไร พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอๆกันเราเข้าใจข้อนี้นะคุณใจเราจะอยู่โลกนี้ได้อย่างแฮปปี้มากๆ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ก็ใช่มันก็พอเกิดขึ้นได้บางสุขก็มีทุกข์ก็มีแล้วแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันได้ประมาณนี้แหละเราพอเราเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรหมายถึงว่าสิ่งไหนควรทำอะไรกับมันใช่ไหมปัญหาต้องละสถานการณ์ต้องเข้าใจเราจะชิลมากๆในใจคำว่าชิลเนี่ยคือเราก็ปล่อยวางได้อยู่กับสถานการณ์ไหนก็ไม่ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
2: ทุกข์ก็รู้อยู่ว่านี้มันทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้โจทย์ใดๆก็ตามที่มาในชีวิตของเรานะมันเหมือนนาฬิกาปลุกถ้าเราแบบมันที่ขึ้นแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยกดสโนสมันก่อนนี่กดสโนสนะคือหมายความว่าอีกแค่นาทีเดี๋ยวมันปลุกใหม่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณยังแก้ไม่ได้อยู่ละถ้ายังแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันปลุกอี
1: กเ
2: ดี๋ยวมันมาอีก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ชีวิตมาเนี่ยคือเจ็บเถอะแต่ว่าให้มันจบเข้าใจไหมเจ็บมันเจ็บแน่ว่าถ้ามันเป็นโจทย์ใช่ไหมล่
1: ะ
2: มันยากแน่แต่ถ้าในความยากในความเจ็บนั่นน่ะจบไหมถ้าไม่จบนะโอ้โหเจ็บอีกนะไม่จบมันเจ็บอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจ็บอ่ะก็ให้มันจบเถอะในความที่ยังไงนะอ้าวก็เจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ไหมเจอทุกข์แล้วละตัณหาความยึดถือในทุกข์นั้นได้ไหมแยกสองอย่างถ้าทำได้จบเลย
1: เจ้าค่ะ
2: จบความทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นทุกข์ของเราอีกเราจะบายบายกับมันมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: มาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะมันก็มามันก็ไปนี่คือจบถ้ามาอีกเราก็ไม่ทุกข์แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นก็โจทย์ชีวิตมันเป็นงี้แหละคุณใจ
1: ก็
2: ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนจะต้องมีโจทย์ที่ตัวเองต้องแก้แน่นอนแล้วมันอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหน
1: ัก
2: ข
1: ึ้
2: นหนักขึ้นอาจจะนี่คือเหมือนว่าเป็นนาฬิกาปลุกมันก็ปลุกดังขึ้นดังขึ้นแต่ทุกนี้คุณยังแก้ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้นี่คือคุณต้องเข้าใจสองอย่างนะคุณยังละความยึดถือไม่ได้เข้าใจความทุกข์นั้นไม่ได้เดี๋ยวมันมาหนักขึ้นกว่าเก่าเวอร์ชันใหม่ไปอัปเกรดตัวเองมาเวอร์ชันใหม่มาโอ้หนักกว่าเก่าเว้ยแก้ไม่ได้อีกโดนอีกโดนไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราผิดพลาดตรงจุดที่เราโดนไปเรื่อยโดนไปเรื่อยเราผิดพลาดเราอาจจะไปตกนรกได้มันจะซวยตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: ผิดพลาดยังไงผิดศีลยังไงผิดพลาดยังไงอ่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีไหนผิดพลาดพอเราผิดพลาดปุ๊บไปตกนรกซวยกว่าเก่าอีกหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันหนักขึ้นหนักขึ้นไงความทุกข์เนี่ยจนกระทั่งมันทุกชนิดที่ว่าไม่มีทุกแบบไหนในโลกมนุษย์ที่จะออฟเฟอร์ให้คุณได้แล้วคุณต้องไปเจอในนรกเท่านั้นเพราะอย่างเช่นไฟที่มันจะร้อนแบบจนเผาอะไรที่มันยากๆได้นะอย่างเผาแผ่นดินให้มันหลอมเหลวได้ในเวลาพริบเดียวเนี่ยไฟประเภทนั้นไม่มีในมนุษย์ต้องไปเอาในนรกเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นต้นนะคือหมายว่าทุกแบบที่มันเยอะๆคุณต้องไปเจอตรงนั้นเอ้ยเราไปเจอทำไมก็นั่นนะสิเราไม่ควรไปเจอเราอย่าไปตรงนั้นอย่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินไว้มีเส้นทางที่ท่านให้แนวไว้มีนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐพูดย่อ ง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นด่านที่เราจะต้องดำเนินเพราะนั้นดีแล้วที่ท่านมาฟังธรรมะมันมีเส้นทางนี้อยู่ในชีวิตพอเราเจอทุกอันใดหนึ่งแล้วนะคิดเลยว่ามีอยู่หรือไม่หนอทางออกแห่งความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมีไหมนะมีไหมนะมีแน่นอนถ้ามาตามทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ทางไหนอ่ะทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ทางนี้เหรอใช่มาเลย มาตามทางนี้ปุ๊บคุณก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้เพราะการที่ท่านผู้ฟังฟังเทศฟังธรรมจะจดยากๆในชีวิตมีทางออกเสมอมีทางออกเสมอชีวิตนี่มันไม่ตันหรอกมีทางออกเสมอทางออกนั้นตรงไหนประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐมาตามทางนี้ก็มีเครื่องหมายอยู่เข้าใจไหมถ้าเรามาตามทางนี้ความยากลำบากจะเบาลงถ้าเรามาตามทางนี้ไอ้ทางตันทางอะไรต่างมันจะเปิดออกมาแล้วถ้าเรามาตามทางนี้ความหนักก็จะเบาลงเข้าใจไหมมันก็จะโล่งโปร่งขึ้นเป็นทางโปร่งเป็นทางโล่งแล้วพอเรานึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตเราตั้งไว้อย่างดีมันจะค่อยๆเปิดออกแล้วค่อยๆเปิดออกแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคุณใจหมายถึงว่าถ้าตรงไหนเราทุกข์นะแสดงว่าเรายังปล่อยวางตรงนั้นไม่ได้
1: มัน
2: จึงเป็นจุดที่ให้เห็นว่าเอ้ยตรงนี้เราพัฒนาได้นะนี่น
1: ะ
2: ถ้าเราเจอโจทย์ในชีวิตนั่นแหละจุดที่เราจะแก้ได้นะเข้าใจไหมคือถ้ามันแก้ไม่ได้มันไม่มีคำมันไม่มีจุดไหนที่มันจะแก้ไม่ได้หรอกว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเราเจอโจทย์
1: ได้
2: แน่นอน
1: ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจ
2: ด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะนั้นโจทย์อะไรก็ตามที่ท่านฟังมามันคือข้อเสนอให้เรามันเอาชนะตรงนี้ได้เพราะถ้าเราเอาชนะตรงนี้ได้ต่อให้โจทย์ยากนะคือมันชนะได้ด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี่แหละทีนี้โจทย์ยากเพราะเราไม่เก็ตเองแต่ถ้าด้วยมรรคแปดคุณจะเก็ตได้โอ้แล้วพอคุณเจอโจทย์ยากๆใช่ป่ะมันกลับกลายเป็นพรอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเจอโจทย์ยากเราแก้ได้ความสามารถเราพุ่งทะยานเลยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ความสามารถเราจะพุ่งทะยานเลยนะไม่ว่าจะท่านผู้ฟังที่ฟังนิทานปรนาอะไรก็ตามเราฟังเรื่องราวต่างๆโอ้โหโจทย์ยากมากไม่ว่าเรื่องของนางสามารถว่าดีถูกใจได้แล้วนี่แต่พอเธอแก้ได้ปุ้งนี่เธอทะยานเลยหรือพระนางอุบลวรรณาเนี้ยรังพิมพาใดๆเจอโจทย์ยากมั้งพอแก้ปุ้งนี่แบบไปเลยทะยานเลย
1: เ
2: ราความสามารถเราจะพัฒนาแบบตามปัญหาที่มันยากแล้วปัญหาอะไรครับตามที่มาเราแก้ได้แน่นอน
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่ามีคนทำแนวทางไว้แล้วในปัญหาที่มันยากๆระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เจอหรอกคุณใจก็เข้าใจไหมว่าปัญหายากๆระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่เจอต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเจอเข้าใจไหมอย่างเราก็จะเจอปัญหาระดับสาวกธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
2: นอกจากคุณหาเรื่องเองเอาคำว่าในคำหมายของไงแบบว่าถ้าคุณตั้งความปรารถนาในการจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณต้องเจอปัญหาระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคุณตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณก็จะเจอปัญหาแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันไม่ได้เอาอย่างนั้นหรอกฉันเอาหลุดพ้นชาตินี้คุณก็จะเจอปัญหาแบบที่เราอนุพุทโธสาวกเขาจะเจอกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นชาตินี้ได้พอเราแก้ปัญหาปุ๊บความสามารถเราจะเกิดทันทีและทางแก้มันมีอยู่แล้วปัญหาเราให้เข้าใจแบบมั่นใจไว้เลยว่าปัญหาเราเจอไม่ยากกว่าพระพุทธเจ้าแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วท่านทำตามไว้แล้วมันก็เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำตามทางนั้นเองโจทย์ก็มีให้แล้วคำตอบก็มีให้แล้วแล้วบอกไว้ให้ด้วยแล้วด้วยเหมือนกับว่าคุณเอาหนังสือเข้าห้องสอบได้เลยอ่ะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เออคุณไปสอบ
1: แบบ open book ก็ได้คร
2: ับ open book ด้วย
1: ให้เปิดตำราได
2: ้แล้วก็บอกข้อสอบให้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: ก่อนสอบด้วยและกำหนดเวลาให้ด้วยนะแต่ถ้าแหมภายในกำหนดเวลาแล้วคุณตอบไม่ทันน่ะออกก็ซวยไปนะตกนะ
1: เจ้าค่ะ
2: กำหนดเวลานี่คืออายุของเราเท่านั้นเองนี่คือกำหนดเวลาคุณมีเวลากี่ปีอ่ะสมมติถ้าตอนนี้60อาจจะอยู่ได้อีก40ปีถึง101อย่างเงี้ยนะอีก40ปีนะเป็นกำหนดเวลาที่คุณจะตอบคำถามนี้นะโจทย์ยากไม่ยากหรอกเพราะคำตอบมีแล้วเขาไม่ได้ว่ายากเพราะว่าถ้ายากจริงๆอ่ะพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆในใจ อะไรที่ว่าถ้ามันมีเฉลย อยู่แล้วแล้วคำตอบเขาก็บอกไปแล้วด้วยอันนี้ไม่ยากเพราะเฉลยมันมีไงเข้าใจป่ะ
3: จ้ะค่ะ
2: ถ้ายากจริงๆอ่ะเฉลยไม่มีแล้วคุณทำคนแรกนี่ยากจริงนั่นคือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าไง
3: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าถ้าคำตอบมีอยู่แล้วนั่นคือมรรคแปดมีอยู่แล้วแล้วก็เฉลยมีแล้วนี่ไม่ยากนะมีคนเคยทำมาได้แล้วด้วยคนที่เจอโจทย์ยากกว่าเรามีเยอะแยะเนอะอย่างเช่นภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยเจอโจทย์ยากกว่าเราแน่นอนอยู่ก็มีคนมาฟาดหลังท่านอย่างเงี้ยท่านยังเจอแผ่เมตตาไปจ้อยโอ้ยแต่เรานี่อาจจะไม่รู้สิ
3: มีเรื่อง
2: ก็โจทย์มันก็จะมาอย่างเงี้ยแหละทีนี้

0: มั่นใจเงี้ยกันว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นได้นะความมั่นใจนี่คือศรัทธาแต่ในขณะที่มันมืดอยู่นะไอ้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณะที่มืดอยู่เขาจะไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจเขาจะเรียกว่าศรัทธาจนกระทั่งเราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจ 100% แต่ตอนที่ยังไม่ได้ยังไม่พ้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนั่นคือต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนแหละในการที่จะแก้โจทย์ตอบปัญหาในชีวิตของเราให้ได้เราลำบากบ้างอะไรบ้างก็อดทนเอาให้มีขันติอดทนให้มีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรยากเกินไปแน่นอนแล้วทุกอย่างนี้อยู่ในวิสัยที่เราพอจะทำได้ด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐแน่นอนเดี๋ยวมา
1: เจ้าค่ะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวมาใช
1: ่นี้ถ้าหากว่าเราจะพูดสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือทุกข์นั่นแหละซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาของเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้รู้จักว่าทุกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นอย่างไรถูกไหมเจ้าคะแต่นี้สำหรับเรื่องของการทุกต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาส่วนเรื่องของการที่เราจะปลงหรือว่าทำใจเราได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การที่เราต้องละการยึดมั่นถือมั่นอ
0: ัน
1: นี้มันตรงกับภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ว่าเหมือนกับเรามีปัญญาปุ๊บเราสามารถที่จะพลิกให้เป็นโอกาสได้อย่างนี้มันจะคล้ายกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือเป็นไปได้แบบนี้เลยพลิกวิกฤตก็คือทุกข์นั้นของเราเนี่ยให้เป็นโอกาสใหม่มีความแบบเข้าใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบอกคำว่าโอกาสใหม่นี่ก็ต้องเป็นปัญญานะ
1: เจ้าค่ะ
0: พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนจะเข้าใจหมายความว่าอย่างเช่นขายของไม่ดีคุณก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็มีรายได้ทางอื่นก็ขายอย่างอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ที่ว่าเวทนาจากทุกข์มาเป็นสุขเนี่ยนี่คือเขาจะเข้าใจไปความหมายว่าอย่างนั้นจากทุกข์คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยกลายเป็นสุขขึ้นมาเดี๋ยวเอาไหมไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพลิกวิกฤตหมายความว่าทุกที่เรากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วให้เป็นโอกาสโอกาสคือว่างจากอะไรมีปัญญาเกิดขึ้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกขเวทนาอาจจะไม่ได้หายไปหรืออาจจะหายไปก็ได้นะที่สิ่งที่พูดคือหายไปเปลี่ยนเป็นสุขใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเดียวนะบางทีทุกเวทนามันก็อยู่มานั่นแหละมันไม่หนีไปไหนแต่ปัญญาเราเพิ่มขึ้นความที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ละหรือเราเจอทุกข์อยู่แล้วเรามีขันติเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสจากวิกฤตนี้เรามีคุณธรรมสูงขึ้นคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณธรรมที่สูงขึ้นของเรานี่แหละคือโอกาสเพราะถ้าเราเจอวิกฤตแล้วเรามีคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสต่างๆเปิดขึ้นนะก็จะไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะหายไปโอเคอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาจะหายไปนะแต่คุณธรรมคุณเพิ่มขึ้นคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นมีขันติเป็นต้นเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือต่างหากที่ว่าความหมายลึกซึ้งของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันของอริยสัจ4
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ทุกอย่างเดียวทุกต้องเป็นสุขทุกต้องเป็นสุขพลิกมันอาจจะเป็นทุกอยู่อย่างเดิมของมันแหละเหมือนถึงทุกขเวทนาแต่ว่าโซนที่เรามาทำให้เกิดก็คือมรรค8ต่างหากมรรคนี่เราเพิ่มขึ้นเราก็จะอยู่กับทุกได้โดยไม่ทุกเหมือนลิ้นงูในปากงู
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนน้ำบนใบบัวอย่างนี้นะเหตุการณ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราสบายขึ้นนั่นเองด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสจึงเกิดขึ้นในจิตใจของเราเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

0: ฉันก็หวังใจว่าตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงมาโดยละเอียดเนี่ยคงจะได้ยินเชื่อมั่นว่าต้องสร้างประโยชน์ความรู้และก็ปัญญาให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังตั้งใจฟังอย่างดีเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวสามารถที่จะมีกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่ละท่านก็ต้องพบเจอกันแหละในเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังใจตรงนี้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอะไรต้องทำความเข้าใจอะไรต้องละท่านชี้แจงมาอย่างละเอียดมากๆแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะมาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามถัดไปเนี่ยเขาอยากจะเขาไม่ประสงค์จะออกนามละเขาบอกว่าอยากจะกราบเรียนรบกวนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะช่วยชี้แนะว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่คิดลบไปเจ้าค่ะคือไม่มี negative thinking อยู่เรื่อยเลยแล้วพอเวลาแบบหาทางออกไม่เจอก็มีแต่คิดลบๆไปว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยทำยังไงมันจะละตรงนี้ได้
1: ทิ้งไปได้นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: เวลาที่เราคิดลบนะคุณอาจารย์มันจะตันไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้มันจะตันไปหมดเลยมันจะไม่มีทางออกทำให้เรารู้สึกหนักทำให้รู้สึกมืดทำให้รู้สึกแบบไปไม่เป็นไม่มีทางออก
0: เจ้าค่ะ
1: ลักษณะแบบนี้คือจิตเนี่ยเราถูกล็อกแล้วบีบคั้นแล้วมันบีบกันเข้ามาแล้ววิธีแก้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงโคแล้วพาโคไปเลี้ยงในคราวที่เขากำลังทำข้าวกล้ากันอยู่แล้วคุณเอาโคเดินไปตามคันนาเนี่ยโคนี่มันอยากกินข้าวนี่ต้นข้าวนะเพราะหญ้าธรรมดานี่มันทั้งแข็งมันทั้งรสชาติไม่อร่อยแต่ต้นข้าวเนี่ยนะโอ้ยิ่งอ่อนๆ นี่โอ้ทั้งหวานทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งมีกลิ่นเนาะทุกอย่างเลยอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะเป็นวัวแล้วเออ
0: เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกมันว่ามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันชอบกิน
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าถ้ากินหญ้าธรรมดาบางทีมันหยาบมันแข็งก็เลยโคนมันเลยชอบกินต้นข้าวกล้านะนี่ก็เป็นdelicacy คืออาหารสุดยอดของโคทีนี้เด็กเลี้ยงโคทำไงอ่ะโอ้ยมันจะแลบลิ้นออกไปกินต้นข้าวเขาหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อเคยทำท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อสานี่เนาะตอนเด็กๆท่านเลี้ยงควายเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็เอาค้อนไม้คุณสนใจค้อนไม้เข้าใจไหมค้อนที่เป็นไม้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำจากไม้ตีจมูกมันตีจมูกมันโป๊กก่อนเพราะมันแลบลิ้นออกมาแล้วใช่ไหมเราเห็นว่าลิ้นมันจะไปกวาดต้นข้าวกล้ามากินเอาเนี่ยค้อนตีจมูกมันเลยมันวุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยลิ้นมันหดกลับเลยเพราะเราสู้แรงมันไม่ไหวไปข่มเขามันไม่ฟังคุณเอาค้อนไม้ฟาดตึ้มปุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยแล้วก็รีบพาไปเดินไปทางอื่นเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบนะกับเวลาพาโคไปเลี้ยงเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วต้นข้าวไม่มีแล้วเหลือแต่แปลงนาโล่งๆไปหมดเลยเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนี่ไม่ต้องกังวลใดๆมากเลย
0: ปล่อยตามสบายเลย
1: ปล่อยตามสบายใช่
0: ไปไหนก็ไป
1: อันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนสองคนคนที่เหมือนเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มีข้าวกล้าเนี่ยคือเนี่ยเรามีความคิดลบเยอะเดี๋ยวก็มีความคิดลบเดี๋ยวไม่มีความคิดลบความคิดออกมามีแต่เรื่องลบๆโอ้โหคุณต้องระมัดระวังมากในขณะที่คนที่เอาเด็กเลี้ยงโคที่เอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยคิดลบจะมีความคิดที่แบบว่าเป็นบวกๆอยู่แล้วเดี๋ยวสมมติเจอสถานการณ์บีบคั้นเขาจะไม่มองว่านี่ทำไมเธอต้องมาทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะบอกอย่างพระอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยคิดลบนะพระมหาไพบูลย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พระอาจารย์เคยเจอโยมคนที่พอเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลใจแล้วเขาก็จะคิดว่าทำไมคนนี้แกมาทำอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแกต้องนั่นนี่เขาคิดลบไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยพอทั่วๆไปเขาก็สบายๆแต่พอเขาถูกบีบคั้นมากๆเช่นทำไมเวลามันต้องเร่งรีบขนาดนี้ทำไมต้องเขาก็จะเริ่มคิดลบคนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้เข้าใจป่ะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: สถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะถ้าฉันคิดบวกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่แต่พอตกอยู่ในการที่ปุ๊บปั๊บความคิดลบอ้าวอยู่ๆฉันอยู่ในทุ่งโล่งๆแต่ทำไมตอนนี้ฉันมาอยู่ในทุ่งที่มันมีต้นข้าวกล้าเยอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้คุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านให้แนวไว้ตอนที่ท่านเป็นบริษัทท่านก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจิตเนี่ยตอนเป็นบริษัทคือยังไม่บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าเราจิตเนี่ยทำไมมันมักเล่นไปตามความคิดทางกามเพราะท่านเคยเป็นเจ้าชายดิเป็นเจ้าชายอยู่สะดวกสบายอะไรต่างๆนั่นนี่ที่นอนหมอนมุ้งอาหารการรับประทานโอ้ลดหรูทุกอย่างแต่พอมาอยู่ป่าทั้งยุงทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวอาหารนั่นโอ้ยจิตมันแวบไปถึงความสบายอยู่เลยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคิดลบนะว่ามันเหมือนกันนะไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนะมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ต้องทำอย่างนี้ความไม่ประมาทและสติจะเป็นสิ่งที่เราจะกำหนดไว้ให้ดีเลยคุณนอกคอนออกมาคอนไม้เข้าใจไหมคอนไม
0: ้เจ้าค่ะ
1: ระวังให้ดีเลยอย่าให้มันคือถ้ามันแลบลิ้นมาคุณต้องพัวมันทันที
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าให้มันเพิ่งไปโดนข้าวเลยแค่แลบลิ้นเราพัวมันทันทีหมายความว่าจิตเรามันถ้าเริ่มกระดิกไปทางคิดไม่ดีปุ๊บคุณต้องตบมันเลยตบมันนี่คือกลับมานึกถึงพุทโธตบมันเลยกลับมานึกถึงพระพุทธเจ้าตบมันเลยกลับมานึกถึงศีลของเราเป็นไงเราตั้งสติไปเลยเพราะไอ้จังหวะที่เราคิดลบไปแล้วเนี่ยบางทีเราเพิ่งมารู้ตัวตอนที่แบบว่าเอาความคิดมันเป็นสตอรี่ใหญ่แล้ว
0: เ
1: ป็นสตอรี่แล้วอันนี้คือเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนมันเริ่มมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถอยย้อนไปดิมันไปพลาดตรงไหนแสดงว่าตอนนี้วัวเหมือนมันแลบลิ้นออกแล้วมันก็ฟาดกินจนหมดไปแถวนึงแล้วเฮ้ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องย้อนมาดูนี้มันแลบลิ้นตอนไหนเอาใหม่แล้วพอระลึกได้เมื่อไหร่คืออันนี้มันไม่มีถูกมันไม่ใช่ว่าเราพลาดแล้วเราพลาดเลยนะคุณใจมันหมายความว่าพอเรามาสังเกตว่าเราพลาดเป็นเมื่อไหร่มาไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้นะเพราะครั้งต่อไปแค่เรามาเพิ่งรู้ตัวเอาฉันเพิ่งรู้ตัวมันหมดไปแถวหนึ่งแล้วข้าวอย่างเงี้ยนะหรือมันรู้ตัวมันเป็นสตอรี่เยอะแยะอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจนฉันจะผมหงอกแล้วอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเรามันนึกได้เมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติคุณมาทันทีเพราะว่าเปรียบเทียบกับจังหวะที่เมื่อกี้เรายังไม่รู้สมมติเมื่อกี้เรายังไม่รู้เราเพลินอยู่มันก็บวกมาเรื่อยๆบวกมาเรื่อยๆแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บมันหยุดทันทีรู้ตัวปุ๊บสตอรี่นั้นเบรกทันทีคุณรู้ว่าบวมไปกินข้าวเขาแถวนึงนะพอเรารู้เฮ้ยอย่ากินดิพัวทันทีอันนั้นคือมันหยุดทันทีแล้วเราก็หยุดตรงนั้นน่ะสติเรามีกำลังขึ้นทันทีเลยนี่ประเด็นมันคือตรงไหนวะพอเรารู้ตัวว่าเฮ้ยฉันคิดชั่วไปแล้วรู้ตัวนั่นคือดีแล้วใช่ไหมแต่พอเราโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้คุณแยกแล้วกลายเป็นมีนิวรณ์มาแทรกพอรู้ตัวปุ๊บเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยสติมานี่คือดีแล้วสติเราจะมีพลังขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเพลินไปอีกเดี๋ยวเรารู้ตัวอีกเหมือนกับเป็นน้ำสองหยดที่สะสมแล้วมันดีแล
0: ้
1: วแต่พอเราคิดโอ้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ล่ะน้ำหายไปละมันกลายเป็นย่อหย่อนไปไอ้ที่เราระลึกได้เมื่อกี้กลายเป็นไม่มีค่าอะไรเพราะเราเดินมีความคิดในทางอกุศลเพิ่มเข้าไปอีกเพราะกิเลสเอาเราสองทางเสมอหนึ่งให้เราเพลินหรือไม่ก็ให้เราคิดน้อยเนื้อต่ำใจมันก็จะมีกำลังอยู่กับเราเพราะเรานึกได้หน่อยหนึ่งปุ๊บมันก็เอาความระลึกได้สติของเรานั้นไปอีกให้เราเพลินไปอีกทางหนึ่งโอ้ทำไมฉันคิดอย่างนี้อีกแล้วสติหายเลยเพราะคุณเลยไปตามความที่ไม่ดีของตัวเองเราต้องหยุดตรงนี้ได้พอเราระลึกได้เมื่อไหร่นั่นคือดีแล้วเราต่อมาอีกเราระลึกอีกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีทางที่ไปได้เราก็จะมีแนวที่ไปได้แล้วเราจะหยุดความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ แต่ความที่ว่าผู้ฟังท่านที่ถามมาเนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันหยุดแล้วนะหยุดแล้วเดี๋ยวมันเกิดใหม่อีกคุณสังเกตใหม่มันหยุดอีกก็จะไม่แต่ว่าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีการพัฒนาขึ้นได้ตรงนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับฝนน้ำที่อยู่ในทะเลทั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะฝนตกนะฝนตกทางภาคเหนือใช่ไหมทำเขื่อนให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มหมายถึงว่าทำห้วยลำรางให้เต็มใช่ไหมบึงน้อยบึงใหญ่เต็มขึ้นฝนก็ตกอีกทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มขึ้นน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อปี54นะก็เป็นเพราะว่าฝนตกจากทางภาคเหนือนะไม่ใช่น้ำทะเลหนุนไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดินเป็นน้ำบาดาลไม่ใช่แต่มันไหลมาจากนู่นนะแล้วตรงนู้นน้ำมาจากไหนมันก็ไม่ได้โผล่จากดินเหมือนกันมันก็เป็นฝนตกลงมาทีละเม็ดละเม็ดมันยังเต็มได้เช่นเดียวกันว่าสติของเราเนี่ยทำให้เพิ่มกำลังก็ได้ด้วยอย่างนี้แหละอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยเราทำไปทีละนิดละนิดสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็นกำลังได้เพราะนั้นเราใช้วิตกในวิตกะคือความคิดที่เรานึกน้อมไปคิดเพื่อจะมากำจัดเจ้าสังกปะคือความที่เป็นมิจฉาสังกปะเนี่ยกำจัดออกไปได้ด้วยการคิดที่เราระลึกได้มีสติจะทำได้นี่เจ้าปะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับแง่คิดแล้วก็คำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาอย่างมากเต็มอิ่มเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ตั้งใจรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆทำความเข้าใจในชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีลู่ทางหรือว่าเห็นทางตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดด้านลบเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคงจะต้องโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยละเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PES

0: จะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
6: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ e-sport NPRU e-sport มัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึงเวลา 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
5: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก. จ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกปริมประสบภาภาครายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 น
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา 6:10 นโดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับจังหวัดเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมะพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่นำบริการภาครัฐส่งตรงถึงชาวอำเภออมก๋อยแบบ One Stop Service ครอบคลุมทุกมิติสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ครับ
4: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เรามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับ จังหวัดเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนกว่า28หน่วยงานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรับมอบถุงพระราชทานจากผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์และเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่พระราชทานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน100ถุงภายในงานมีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนหลากหลายได้แก่พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้นำชุมชนการแจกอาหารพระราชทานการแจกพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการตัดผมฟรีการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาและบริการสาธารณะอื่นๆอีกมากมายโดยเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการในกิจกรรมต่างๆได้ในระหว่างเวลา 9:00 นถึง 15:00 นณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยสวนสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าสวนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้คือบริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกก้าต้นไม้จำนวน740ต้นประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดอาทิต้นรวงผึ้งเหลืองเชียงรายทองชมพูภูพิงอินทนิลประดูพิกลและมะฮอกกานีเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เพิ่มความร่มรื่นและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ภายหลังเปิดพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมพื้นที่สวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาผู้ต้องขังด้วยหลักธรรมพระราชทานที่เรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานภายใต้โครงการธรรมนาวาวังสร้างเซฟโซนที่ใจพัฒนาตนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมผู้ต้องขังโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน240คนประกอบด้วยผู้ต้องขังที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ200คนและเจ้าหน้าที่เรือนจำ400คนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่23วัดป่าเนรมิตและคณะพระวิทยากรเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างเซฟโซนที่ใจและพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายในกิจกรรมมีคณะพระวิทยากรนำโดยพระเทพเมธีวชิระดิโลกเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยบรรยายธรรมพระราชทานในหัวข้อยา2เม็ดวัคซีนใจพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมและการฝึกสติเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดการพัฒนาจิตใจมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเมื่อพ้นโทษจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: ที่บริเวณริมแม่น้ำปิงศาลาบ้านเกาะหมู่ที่5ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายอัมพรศักดิ์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและปลากาดำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับพันธุ์ปลาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาว
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: ที่วัดหัวฝายตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3พร้อมด้วยนางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นางปานิสาชัยพรมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาและปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขอนเสนาสนะต่างๆเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีพระอธิการบรรจงพัทรเมธีเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทาง พระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทยโดยมีระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนโดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีสำคัญคือประเพณีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เสริมทักษะการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สปท.3ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569เพื่อบูรณาการความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสื่อสารยุคใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารให้มีความพร้อมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถือเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะวิกฤตการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4การบรรยายในหัวข้อ Speak with Confidence พูดอย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มพูนบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะโดยดร.ยานิสาจันทร์เสงผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพายัพและกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสปท.3เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันอันดีระหว่างกัน
3: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภออมก๋อยจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่นำบริการภาครัฐส่งตรงถึงชาวอำเภออมก๋อยแบบ One Stop Service ครอบคลุมทุกมิติเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
7: ที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจออกหน่วยให้บริการตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างครบวงจรในคราวเดียวแบบ One Stop Service ทั้งด้านที่ดินแรงงานการเงินการแพทย์การศึกษาการเกษตรปศุสัตว์สินค้าราคาถูกและงานบริการด้านอื่นๆตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่หรือกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอำเภออมก๋อยเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการนำบริการภาครัฐลงสู่พื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทำให้ช่วยลดภาระการเดินทางพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรง จุดตามแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในอำเภออมก๋อยได้แก่การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมถุงยังชีพให้แก่เด็กจำนวน5รายมอบเงินสงเคราะห์เด็กให้ครอบครัวยากจน20รายมอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ 30,000 ตัวมอบผ้าห่ม20ชุดพร้อมเสื้อกันหนาวจากสิงอาสาอีก45ตัวเพื่อบรรเทาความหนาวและมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดสำหรับดำรงชีพในชีวิตประจำวัน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูรณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการประชาชนยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กรอกแบบฟอร์มส่งที่อำเภอหรือขนส่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการประชาชนยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กรอกแบบฟอร์มส่งที่อำเภอหรือขนส่งหรือมากรอกข้อมูลที่อำเภอโดยปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยไม่ตัดสิทธิกรณีดังนี้ 1. ผู้มีรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีขึ้นไป 2. ผู้มีรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีขึ้นไป 3. รถสิ้นสภาพรถสูญหายรถมีสภาพเก่าจนไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังมิได้มาแจ้งแก้ไขทะเบียนเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ให้เจ้าของรถได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ 4. กรณีไม่เคยซื้อรถหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถแต่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และ 5. กรณีเจ้าของรถขายรถไปแล้วแต่ยังมิได้มาแจ้งโอนต่อนายทะเบียนหรือเรียกว่าโอนลอยโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่องแนวทางการรับคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีถือกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถึงอธิบดีกรมการปกครองพร้อมแนบคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อประสานงานร่วมกับที่ว่าการอำเภอตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลโดยกรมการปกครองยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการถูกตัดสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวสำหรับประชาชนที่ถือครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์ได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดรวมทั้งณสำนักงานขนส่งทุกแห่งและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์จากประชาชนแล้วจะได้รวบรวมคำร้องพร้อมหลักฐานส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปพาณิชย์เชียงใหม่จัดอบรม AI เพื่อธุรกิจไทยใช้งานจริงใน1วันเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยุคดิจิทัลนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท iBot น้อยจำกัดสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายธุรกิจบิดขับจังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรมหลักสูตร AI เพื่อธุรกิจไทยใช้งานได้จริงใน1วันเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ประกอบการบุคลากรภาครัฐและผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้การใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการดำเนินธุรกิจโดยผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ AI ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นบอทน้อย Voice AI Chatbot และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย AI เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและต่อยอดการตลาดในยุคดิจิทัลทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆด้วยการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เสริมทักษะการดูแลนักท่องเที่ยวแก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาหรืออสทกมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัยนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อยกระดับศักยภาพของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาหรืออสทก.ให้มีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการดูแลความปลอดภัยการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตลอดจนการสื่อสารการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาให้มีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพการบริการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้เสริมทักษะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลผ่านการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยี AI รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกุมคดียาเสพติดประเภทยาบ้า 1.7 ล้านเม็ดซุกซ่อนในโซฟาพร้อมผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมยาบ้า 1,780,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากวันที่16กรกฎาคม2569เวลา 15:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสุรเดชมีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าว่าได้นำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาส่งที่ห้างโลตัสจังหวัดลำพูนและเป็นรถเปล่าไม่มีสินค้าใดภายในตัวรถและได้หางานขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทโซฟาจากเขตพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งยังจุดหมายปลายทางคือจังหวัดตรังโดยมีการเสนอราคาค่าบริการ 18,000 บาทแต่นายสุรเดชยังไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจึงได้นำรถของตนเองมารับสินค้าประเภทโซฟาที่เขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ื่อมาถึงบริเวณจุดรับสินค้าตนกับผู้ว่าจ้างได้นำสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้ให้นายสุรเดชขับรถไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ให้เงินค่าจ้างในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งจะได้รับเงินในการขนส่งครั้งนี้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงยังจุดหมายปลายทางนายสุรเดชได้รู้ว่ามีความผิดปกติของการขนส่งสินค้าครั้งนี้และมีความไม่มั่นใจในสินค้าดังกล่าวจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335ทราบและจะนำรถของตนไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนหน้าป่าช้าบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวเข้าทำการตรวจสอบกับสินค้าดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน6ตัวตัวละ3กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เม็ดจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน2คนจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20กรกฎาคม2569จับกุมคดียาเสพติดจำนวน 25,739 คดีเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ295คดีได้แก่คดียาบ้าจำนวน405ล้านเม็ดไอซ์จำนวน 9,150 กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน97กิโลกรัมเคตามีนจำนวน 1,300 กิโลกรัมและฝิ่นจำนวน380กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,570 ล้านบาทจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: นายบุญลือธรรมธารุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.เพื่อใช้เป็นเวทีในการกำหนดทิศทางบทบาทและวิสัยทัศน์การยกระดับเมืองไมซ์ของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองไมซ์ซิตี้ในประเทศไมซ์ซิตี้คอลแลบอเรชั่นรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการรองรับงานระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาร่างเชียงใหม่ซิตี้แพ็กเกจสำหรับดึงงานไมซ์เข้าสู่พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองทั้งในด้านสถานที่จัดงานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ความพร้อมของผู้ประกอบการรวมถึงแนวทางในการนำอุตสาหกรรมไมซ์มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองร่วมกัน
3: รองผบ.ตร.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมคณะและหน่วยงานในพื้นที่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส5โดยในห้วงที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น4เฟสครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศจำนวน5จังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าของประเทศจากกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ภายใต้การดำเนินงานสืบสวนเชิงลึกแนวทางเกาะพะงันโมเดลโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 33,144 บริษัทเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและวิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นซ้ำเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีจำนวน31บริษัท ทแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนจำนวน16บริษัทและกลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดินซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่า50%จำนวน15บริษัทโดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายที่ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม20

0: ยา2คนและเมียนมา3คนสำหรับคดีสำคัญที่ได้ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้คือหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลชัยสถานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบเชิงลึกว่ามีนิติบุคคลใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนซึ่งต้องสงสัยเป็นนอมินีครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านดังกล่าว4บริษัทได้แก่บริษัทเจิงและบริษัทสมาร์ทซึ่งมีนายรอสัญชาติไทยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2564และกำหนดพ้นโทษในวันที่23กุมภาพันธ์2580แต่ยังปรากฏชื่อนายรอเป็นผู้ถือหุ้นใน7บริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ1บริษัทโดยจดทะเบียนหลังจากที่นายรอถูกพิพากษาจำคุกจึงไม่สอดคล้องกับการเข้าไปบริหารหรือประกอบกิจการโดยแท้จริง3บริษัทเมนโก้ปรากฏชื่อนายสอสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นโดยการสอบสวนนายสอให้การว่าไม่ทราบและไม่เคยรับรู้ว่ามีชื่อตนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเมนโก้อีกทั้งยังไม่เคยเห็นเอกสารทางการเงินหรือหลักฐานการถือหุ้นใดๆมาก่อนและยังให้การว่าเคยส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดครั้งละ 7,000 บาทเพื่อเป็นการจ้างไปลงลายมือชื่อในเอกสารที่สำนักงานที่ดินและร่วมทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และบริษัทสุดท้ายบริษัทแมนปรากฏชื่อนางชอสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นจากการสอบสวนนางชอให้การว่าไม่ทราบและไม่รับรู้ว่ามีการใช้ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและให้การว่าเคยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่นายจ้างซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวว่าจ้างตนเป็นแม่บ้านโดยอ้างว่าจะดำเนินการเรื่องประกันสังคมและการจ่ายเงินเดือนแต่ภายหลังบริษัทดังกล่าวปิดกิจการจึงไม่สามารถติดต่อนายจ้างได้อีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะแรงงานอิสระกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอเนกประสงค์และหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้ารวมทั้งสิ้น39คนเป็นแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีประสบการณ์และไม่ได้อยู่ในระบบตามมาตรา33เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการขับเคลื่อนพัฒนาคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มขีดความสามารถสร้างรายได้ซึ่งกลไกดังกล่าวต้องเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมการจัดหางานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมการประกอบอาชีพทางด้านสุขภาพเช่นการนวดแผนไทยนวดประคบร้อนและการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งมีแรงงานได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันดังกล่าวออกสู่ตลาดแรงงานกว่าปีละ 1,500 คนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวภาคบริการและภาคเกษตรกรรม
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเกษตรไทย2026มุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและตลาดดิจิทัลเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: ที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง26กรกฎาคม2569การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจไทยเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แนวคิดจากสวนสู่ผู้บริโภคจากเกษตรกรสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพร้อมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่ายหรือเป็นการตอบโจทย์ให้เกษตรกรปัจจุบันเกษตรกรมีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยมีความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องปรับเปลี่ยนโฉมและก้าวสู่ยุคดิจิทัลอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าทางการเกษตรสร้างแบรนด์ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ตลอดจนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า122ศูนย์ทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งการท่องเที่ยวการจ้างงานการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทั้งนี้ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและสินค้าโอท็อปการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเวทีเสวนาและอบรมวิชาการการประกวดมิสควีนเกษตรไทยการประกวดอาหารพื้นถิ่นจาก25อำเภอการแสดงศิลปวัฒนธรรมโซนอาหารยอดนิยมโซนครอบครัวและการแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและเปิดให้เข้าชมงานฟรีจอดรถฟรีและขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริง
1: ตำรวจ PCT ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทจับผู้ต้องหา4รายพร้อมยึดของกลาง16รายการเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำโดยพันตำรวจโทอานนท์เชื่อชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านสุภไลมอนเต้หนึ่งแอดเวียงเชียงใหม่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังสืบสวนพบว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทการเข้าตรวจค้นเป็นไปตามหมายค้นศาลแขวงเชียงใหม่โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 6:30 น.เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาได้4รายได้แก่นายชัยชนะอายุ30ปีชาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์อายุ30ปีชาวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นางสาวละลิตาอายุ20ปีบุคคลไม่มีสัญชาติไทยพักอาศัยในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวนฤมลอายุ28ปีชาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.การพนันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางรวม16รายการประกอบด้วยคอมพิวเตอร์1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่อง iPad 1เครื่องโทรศัพท์มือถือ7เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มและเราเตอร์ Wi-Fi 1เครื่องจากการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พบข้อมูลการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รวมถึงหลักฐานการแบ่งหน้าที่และตารางการปฏิบัติงานจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่าอามให้ทำหน้าที่โอนเงินรางวัลให้ลูกค้าเว็บพนันออนไลน์ผ่านบัญชีที่จัดเตรียมไว้โดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้ภายหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่ครับ
0: ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดประชุมชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตลอดจนการตรวจสอบกำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการให้กับผู้ประกอบการโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวรุฒวิสิทธิ์สินในอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสำคัญทางการท่องเที่ยวมีทั้งร้านอาหารสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่จำนวนมากต้องเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินสูงสุดและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าวัสดุตกแต่งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟและแผนอพยพเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านโครงสร้างและการป้องกันอัคคีภัยมาตรการควบคุมความหนาแน่นและสิ่งแวดล้อมและมาตรการบริหารจัดการและตรวจสอบตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบสังคมสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการป้องกันไม่ให้สถานบริการเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอีกด้วยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการซึ่งจะมีการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพ.ศ. 2571ถึง 2575มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง 2575ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดในอนาคตโดยมีนางจีรนันท์สว่างดวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอเป้าหมายการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประเด็นและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนตลอดจนสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2571ถึง 2575พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงแผนให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนและเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะ5ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผนึกกำลัง8ราชภัฏภาคเหนือจัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยยกระดับผ้าไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยแสดงถึงศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG อันเป็นการขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569 9หน้าลานแกลนฮอ3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของท้องถิ่นภาคเหนือผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งนี้ตลอดการจัดงานผู้เข้าชมจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง8แห่งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสวนสัตว์เชียงใหม่มอบถ้วยอาหารโปรดฉลองไทยแชมป์ฟุตบอลโลกให้กับน้องหญิงลีกูรูตัวจริงซึ่งทายถูกมาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ต่อเนื่องหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติสเปนสามารถคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยหญิงลีเสือดำเพศเมียเป็นกูรูประจำสวนสัตว์เชียงใหม่สามารถเลือกทีมชาติสเปนได้อย่างแม่นยำสร้างรอยยิ้มและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลที่ติดตามกิจกรรมมาตลอดการแข่งขันโดยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำถ้วยอาหารโปรดให้แก่หญิงลีเพื่อเป็นรางวัลเชิงสัญลักษณ์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยออกแบบเป็นถ้วยรางวัลจากวัสดุธรรมชาติภายในบรรจุอาหารโปรดของน้องหญิงลีได้แก่เนื้อสดเพื่อกระตุ้นการดมกลิ่นและใช้ประสาทสัมผัสการค้นหาอาหารและการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์อันเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอาหารเบนโตให้แก่น้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้เป็นรางวัลปลอบใจหลังร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ซึ่งทายถูกมาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาโดยก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน้องไทเกอร์ได้เลือกฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินาผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่จัดขึ้นตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อสร้างความหลากหลายในการดูแลสัตว์และเป็นเพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ควบคู่กับการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ขอยืนยันว่ากิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์การเรียนรู้และการสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวไม่มีเจตนาในการส่งเสริมหรือชักชวนให้เล่นการพนันและไม่สนับสนุนการนำผลการเลือกของสัตว์ไปใช้เพื่อการพนันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภทโดยหวังให้ประชาชนร่วมเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ไปพร้อมกัน
2: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้